0: ดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นสิ่งสมเนียมรายงาน
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรตั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
3: ด ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้เพื่อที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
5: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับรอให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่
3: ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่ายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจเคนายตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
7: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
6: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
8: ำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุลงไปที่คอนโดเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสองคนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยาสองขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
6: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในเจ็ดด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอันการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรต่อ ก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 1 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ต่อ1อียิปต์เข้าไปได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีชนิดเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกเจกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3เร็วกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลุตาหงยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทะลุตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่ามวงอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมวงอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โชจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทชโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้จากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภา

0: ะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ1แบบคำขอโอนและรับโอน2ใบคู่มือจดทะเบียนรถ3สำเนาสัญญาเช่าซื้อ4ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ5เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียม หมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

0: freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเก

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้ง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: จริงของไอ้จันใช่ไหมล่ะข้างหลังลูกน้องตามมาเป็นขบวนอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะโง่ไปซะหมดนะทางที่ดีกลับลงไปซะ
2: แต่ฉันอยากให้คุณมอบตัวกับตำรวจ
1: ก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจสิไม่ใช่เรื่องของคุณ
3: เราขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยากเพื่อแนะนำคุณในทางที่ถูกที่ควร
1: งั้นก็กลับไปซะให้มันเป็นเรื่องของฉันกับตำรวจเท่านั้นไป
2: ฉันไม่เข้าใจทำไมคุณต้องฆ่าคุณเกลือคุณโกรธแค้นเขาหรืออะไรเขามีแต่หวังดีกับคุณขนาดเคยเสนอให้เงินคุณเป็นทุนในการหากินแล้วก็ให้ไปหางานทำที่อื่นกลับไม่เอาแล้วอยู่ๆก็กลับไปฆ่าเขาตายคุณหึงหวงฉันเหรอที่ฉันแต่งงานกับเขาคุณเองก็ไม่ได้รักใครอะไรฉันเพียงแค่ต้องการความสุขแล้วก็แล้วกันไปฉันเป็นผู้หญิงจำเป็นต้องมีที่พึ่งเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่คนแล้วคนเล่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปลูกผู้หญิงทุกคนเมื่อมีผัวก็อยากให้มีเป็นตัวเป็นตนคุณมาหึงหวงแบบนี้มันไม่ถูก
1: หยุดเรื่องนิยายสกปรกลามกซะเถอะแล้วอย่ามายุ่งกับผมผมไม่เคยสนใจเรื่องคุณจะมีผัวสักกี่คนแต่งงานกี่หนเพราะผู้หญิงอย่างคุณน่ะแต่งงานได้วันละหลายหนหลายครั้งขอให้คนคนนั้นประเคนเงินมาให้เถอะ
2: หยุดนะคุณน้อยคุณดูหมิ่นฉันมากไปละ
4: ก็อย่ามายุ่งกับนายเสียมาทางใดก็ไปทางนั้นแหมนายวอร์ได้สะใจแท
2: ้หุบปากมึงซะไอ้เด็กเปรตยังกูจะเย็บปากมึงด้วยกระสุน
4: ฮ่าแทงใจดำเขาแล้ว
3: จำคำพูดของมึงไว้ให้ดีนะไอ้จันนะ
4: อ๋อแน่นอนฉันจำได้เสมอแหละ
1: เอากลับกันไปได้แล้วนะพาคนและสมุนกลับไปให้หมด
2: ฉันหวังดีกับคุณไม่มีประโยชน์ที่คุณจะหนีเอาอย่างนี้เถอะในฐานะที่เราเคยเป็นคนกันเองมาก่อนฉันจะรับส่งเสียคุณเองตกลงไหม
1: มันเรื่องผมคุณไม่เกี่ยว
2: แต่ถ้าคุณอยากจะหนีคุณต้องหนีไปให้พ้นฉันมีพรรคพวกอยู่เรือหาปลาเขาอาจจะช่วยพาคุณออกทะเลไปให้คุณพ้นตำรวจแต่ต้องไปให้ไกลฉันจะจ่ายเงินให้ก้อนหนึ่งรีบไปเดี๋ยวนี้เลย
1: ผมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณของผ่านศึกมามากผมจะไม่เอามาใช้โดยเด็ดขาดกลับไปซะ

0: าดเกินไปไม่คิดว่าคนอย่างรักเล่จะเจ้าเล่ห์มารยากล้าที่จะมาฆ่าฉันคนนี
1: ้ก็น้อยอวดดีเหตุไหนล่ะแต่น้อยเสียกันน้อยก็ที่ถูกยิ่งบ่
0: ฉันคือความรู้สึกใจเป็นที่ตั้งไม่เคยคิดว่ามันจะแกล้งคุยถึงเวลาและก็ส่งคนมาลอบกัดข้างหลังกับเองก็พลอยต้องลำบากกับฉันด้วย
1: ดูสิต้นขานายแผลเลอะเลยเลือดโชคเลยนายเราเสียตั้งไหนดีล่ะนาย
0: ฉันเองก็ยังไม่รู้
1: มาฉันยิ่งเองเอาไปดิ

เอามันไปเฮ็ดหยังล่ะนายเบิ่งลอดมันยิ่งขานายเป็นแผลเวอะวะเลือดโชคนายใจขานายเป็นแผลเวอะวะเลือดโชคนายใจดีก็

0: ือจังใด
1: แกบริสุทธิ์เกินไปอย่าเอาชีวิตของแกเข้าไปอยู่ในคุกเลยการฆ่าคนตายไม่ว่าจะผิดหรือถูกมันมีโทษทั้งนั้น
0: และที่มันกล่าวหาว่านายขาในเกริกล่ะมันบ่เป็นโทษหรอกเหรอจังใดจังใดกันนี้บ่พ้นความผิดก็บ่ควรสิยอมให้มันฆ่าเฮาฝ่ายเดียว
1: โอ้ยแกแกไม่รู้จักรสชาติในคุกอย่าคิดจะเข้าไปอยู่ดีกว่านะ
0: นายขี้คลาดตาขาวถึงถูกรังแกมาตลอด
1: ดูฉันมันไม่ดี
0: มันคงบ่แม่นดวงบ่แม่นดงยังหรอกเป็นเพราะนายขี้คลาดนายยังอะไรอวอนนางราเกรดหญิงที่แพร่วพร่าไปโดยเสน่ห์ถึงสิจากนายไปเป็นของคนอื่นที่รวยกว่าแต่นายก็ฆ่าผัวเขาแล้วเพื่อชิงผู้หญิงคนนั้นกลับคืนแม่นบ
1: ่หยุดได้บักจันโอ้ผู้หญิงผู้หญิงเหล็กพนั้นล่ะที่ฉันต้องการสันดานมันเป็นยังไงก่อนจะพบฉันก็ไม่รู้ว่ายุ่งกับใครต่อใครมาเท่าไหร่เพราะความเป็นไก่อ่อนของฉันต่างหากถึงได้ถูกเชือดซะดิ้นอย่าคิดว่าฉันจะสิ้นคิดถึงกับไปกินกากสกปรกแบบนั้น
0: เงินจังใดล่ะนายเดี๋ยวนี้เขารวยแล้วนี่แม่ม่ายส่งเครื่องมีบ่อพร้อยอยู่ในกำมือบางที่กลิ่นเงินมันอาจจะให้นายตาบอดหูหนวก
1: ปัดศพนี่แต่แกไม่ใช่ลูกบักจ้อนเด็กที่ฉันเคยสงสารมาก่อนในชีวิตฉันจะตบแกให้ดิ้นเดี๋ยวนี
0: ้แม่ละเพราะไอ้บักจันมันโมเมนต์แม่ลักเล่คุณนายเล็กคนนั้นนายถึงอยากสิตบอยากสิแตะอยากสิเคกระบาลแต่ถ้าไอ้บักจันเป็นแม่คุณนายเล็กอยากคู่กับกันนายสิว่าแบบนี้บ่
1: เอาละเอาละฉันไม่อยากจะโต้เถียงกับแกนะโอ้ยแกไม่รู้จักชีวิตพูดไปแกก็ไม่เข้าใจโอ้ย
0: อย่าได้สิเอาจังใดนอนหมอบอยู่ตรงนี้เพื่อรอพวกมันบุกเข้ามาถึงตัวและซ่องกับบ้านเอายังไงจังสันบ
1: ่ก็แล้วแกจะให้ฉันทำยังไงเล่าแล้วกระดิกตัวไปทางไหนได้มันล้อมทั้งข้างหน้าข้างหลังแกก็เห็นอยู่กับตานี่นะ
0: โอ้ยโถโว้ยกูขอบคนผิดที่ฟ้าวะนี่
2: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
3: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอ่า

0: พวกเขาไปฆ่ามันให้ได้มันฆ่าเจ้านายของพวกแก
1: ไปบุกเข้าไปมีแต่มันอยู่ในวงล้อมแล้วรุมยิงมันให้ตายเลยบุกเข้าไปไปบุกไป
2: มาไปต
0: ่อที่นี่บ่ต้องคิดหยังหลายนอกจากนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วให้ดีเถอะสิได้ไปสวรรค์ยังมีความสุข
3: แล้วแกจะให้ฉันทำยังไงฮะ
0: สันสิยิ่งนายบ่ให้ยิ่งนายเองกับบ่มีเมตตาไม่จิ้มฟันสักอันหนึ่ง
3: ก็รู้อยู่แล้วอ่ะแกจะให้ฉันเอาอะไรยิงกับมันเล่าก
0: ับปืนลูกซองพกนี่เด้งไหนนาย
3: แล้วแค่นี้สู้มันไหวอ่ะ
0: บ่สู้ก็ถือคาตายการสู้ยังยึดลมหายใจของเฮาได้ออกไปอีกดีกว่าหมอบอยู่เฉย
3: โอ้ยอันนี้เอาปืนมาให้ฉันฉันจะยิงแบกวงล้อมฮะแล้วแกเตรียมหนีไปได้เลย
0: ฮะนายเห็นฉันหนีแล้วนายล่ะ
3: ไม่ต้องห่วงนะอย่างมากฉันก็แค่ตายดวงจะตายสักอย่างยังไงก็หนีความตายไม่พ้นหรอกเพราะงั้นคนที่ไม่ควรตายอย่างแกก็ต้องรีบหนีสิ
0: บอแต่นายวันนี้ไอ้บังจันจะไม่ไป
3: ทำไมอีกละวะเนี่ย
0: ถ้าไปเขาก็ต้องไปด้วยกันได
3: ้ก็ฉันเดินไม่ไหวถ้าแกใจฉันไปนะฉันจะกลายเป็นหูผูกคอแกเปล่าๆกระสุนเพียง5นัดเนี่ยมันช่วยเราสองคนไม่ได้มีแต่ตายกับตาย
0: แต่ฉันยอมไม่ได้ตายพอได
3: ้แกต้องไปบักจันเตรียมตัวนะวิ่งไปเลยนะ
0: บ้า
3: ฉันจะยิงเปิดไม้กัน
0: บ้าบ้าบ้าไป
3: แกต้องไป
0: บ้าได้ฉันเป็นห่วงได้เอาจังสีเถอะนายฉันจะเข้าปีกนายไปถ้าตายเข้าไม่ได้ตายน้ำกันตกล่องเลยนายเ
3: หรออ๋อแค่นี้ลืมบันไลเลยเว้ย
0: เอาได้ลุกค่อยๆนาย
3: ตายเป็นตายเว้ยเฮ้ยเตรียมพาฉันวิ่งฉันจะยิงเบิกทางออกไป
0: จะนายฉันพร้อมแล้ว
3: เฮ้ยวิ่งไว
0: ้ไปไปเลยนายมันหนีแล้ว

0: ัน
1: ไม่ยังได
0: ้ฉันไปไม่ไหวด้วย
1: ต้องพยายามหน่อยนาย
0: ไม่ไหวจริงจริงปักหลักสู้กับมันตรงนี้หรอวะแกไปคนเดียว
1: หัวนายกระสุน 2-3 นัดตายมันไม่อยู่ดอก
0: ไป
1: นายไปหนีกันนายหนี
0: ไม่โอ้ยมันไหวจริงจริงทิ้งเจ้าที่นี่แล้วแกรีบไปอย่าดื้อเว้ย

0: มึงจะหนีไปไหนไอ้โอ้ยไม่พ้นมือกูหรอกเว้ย
1: ไหนโอ้ยไหนมีสิทธิ์ที่จะมอบตัวได้โยนอาวุธออกมาเดี๋ยวเดินชูมือพร้อมไอ้บักจันออกมาให้เราเห็นไม่งั้นแกไม่มีทางรอด
0: ว่ายังไงโอ้ยมอบตัวไ
2: หมมึงมีทางหนีแล้ววะมอบตัวซะดีกว่า
3: เฮ้ยออกมาสิโอ้ยออกมาไม่อย่างนั้นมึงสองคนแหละตุ้มเป๊ะแน่
4: เห็นไหมฉันบอกแกแล้วให้หนีไปแกก็ไม่เชื่อไม่งั้นแกก็ไปพ้นแล้วสิตอนนี้เหลือกระสุนนัดเดียวหมดทางหนี
1: บอกแล้วถ้าจิตตายขอตายกับนายดีกว่า
4: เอาอย่างนี้เว้ยฉันจะยอมมอบตัวให้กับเขาแต่เขาปล่อยแกไป
1: อย่านะนายอย่า
4: ก็เราไม่มีทางเลือกพี่ว่าเอาไว้แกเอาปืนไปฉันจะตกลงกับมัน
1: มันไม่เอานายไว้หรอกมันต้องขายนายทิ้ง
4: ฉันจะเสี่ยงดูกับมันถ้าตรงนี้เป็นจุดจบของฉันมันก็ช่วยไม่ได้ตอนถึงยังไงฉันก็ไปไม่รอดอยู่แล้ว
1: โถนาย
5: ว่ายังไงนี่อ้อยจะให้ระบบเข้าไปถึงตัวหรือว่าจะออกมามอบตัว
4: ฉันจะออกไป
5: ดีมาก
0: ออกมาแต่ว่าต้องโยนปืนออกมาก่อนแล้วเดินชูมือมาพร้อมกัน
4: ฉันมีข้อแม้เพียงข้อนึงเว้ย
5: ข้อแม้อะไรอีก
0: จำเป็นเหรอฮะที่เราจะต้องรับเงื่อนไขของแกในเมื่อแกมันเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายอ่ะ
4: สำหรับฉันไม่มีข้อแม้

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Fill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอมั้ยคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธอ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกร

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
6: Mass FM. Mass. Mass.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

0: ันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชาวชาติพบกันวันนี้4กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีจึงขออัญเชิญบทเพลงที่ทรงขับร้องใกล้ดวงใจแต่ไกลสุดฟ้าซึ่งนับว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีวันนี้อุณหภูมิสูงสุดแต่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดัชนีค่าความร้อนคืออุณหภูมิความร้อนที่เราร่างกายเราสัมผัสจริงอาจจะสูงกว่านี้มีความรู้สึกว่าร้อนกว่า30กว่าต้นๆด้วยความชื้นสัมผัสในอากาศที่ทำให้การระเหยของเหงื่ออาจจะน้อยลงก็ส่งผลให้บางครั้งก่อนฝนตกก็จะรู้สึกว่าร้อนแล้วก็อึดอัดมากนะคะปริมาณฝนยังเยอะอยู่โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงแตะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ดังนั้นกับการเดินทางใกล้ไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินทางในพื้นที่ที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านที่ลาดเชิงเขาก็ต้องระวังด้วยนะคะจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้ค่ะพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มนะคะจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมแต่ยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส่งความห่วงใยและปรารถนาดีที่นี่แมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชาวชาติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่อาศัยความคิดในทางบวกเป็นพลังขับดันให้เกิดการคิดและการกระทำขึ้นมามีผู้รู้สอนไว้ว่าการทำงานด้วยความสนุกเพลิดเพลินจะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขอีกนับเท่าทวีคูณเพราะชีวิตราวครึ่งหนึ่งยามตื่นหมดไปกับการทำงานถ้าคุณไม่พบความสุขในการทำงานของคุณก็อาจจะหาไม่พบในแห่งไหนอีกเลยก็ได
2: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ดลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะคะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaB มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ForaB จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ ForaB ดูแลสุขภาพที่ ForaB Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ ForaB Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้4กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จ

ชียงใหม่ยิ่งอยากครอบครองมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็จะยิ่งจากหายเร็วมากขึ้นเท่านั้นความสัมพันธ์เปรียบเหมือนทรายที่อยู่ในอุ้งมือถ้าแบมือออกปล่อยให้หลวมและอิสระทรายก็จะยังคงอยู่ในมือต่อเมื่อเรากำมือเพื่อไม่ให้สายนั้นหล่นจากมือเพื่อครอบครองเอาเป็นเจ้าของเพื่อให้อยู่ในอุ้งมือของเราคนเดียวสายก็จะค่อยๆหลุดจากกำมือผ่านร่องนิ้วจนในที่สุดก็อาจจะเหลือสายเพียงหยิบมือเดียว

0: จัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 Mass FM

คุณผู้ฟังคะแม้นปริมาณฝนในช่วงนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ค่าดัชนีความร้อนก็ดูเหมือนว่าเอาเรื่องพอสมควรแม้นอุณหภูมิสูงสุดจะแตะที่ประมาณ30กว่าบ้านเรายังโชคดีนะคะเปรียบเทียบในแถบซีกโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปแคนาดาด้วยพื้นฐานความเป็นประเทศในซีกโลกที่ส่วนใหญ่จะเผชิญกับความหนาวเย็นอุณหภูมิในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าประเทศไทยก็เรียกว่านำความทุกข์สาหัสสากรรจ์มาสู่ประชาชนในแถบประเทศเขตหนาวพอสมควรเลยนะคะล่าสุดสื่อท้องถิ่นแคนาดารายงานว่าปรากฏการณ์โดมความร้อนรุนแรงกำลังปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของแคนาดาซึ่งส่งผลให้อากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศขณะที่บางภูมิภาคกำลังเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงชาวแคนาดาหลายล้านคนได้รับการเตือนภัยความร้อนท่ามกลางสภาพอากาศที่อบอ้าวยาวนานโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแคนาดาได้ออกคำเตือนเรื่องความร้อนในบางพื้นที่ของรัฐออนทาริโอรัฐควีเบกเขตทุ่งหญ้าปารีสและดินแดน North West Territories ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันและค่าความชื้นพุ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติของฤดูกาลอย่างมากรัฐออนทาริโอยังคงเป็นหนึ่งในรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสภาพอากาศร้อนและชื้นที่ยังคงปกคลุมเป็นวงกว้างโดยชุมชนต่างๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐกำลังเผชิญกับอุณหภูมิช่วงกลางวันที่พุ่งสูงขึ้นส่วนในช่วงกลางคืนความร้อนก็แทบไม่ลดลงขณะที่ประชาชนทางตะวันออกของรัฐออนทาริโอซึ่งเผชิญกับสภาวะความร้อนที่ยืดเยื้อยาวนานได้รับการแจ้งเตือนกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันทั้งนี้หน่วยงานด้านสภาพอากาศได้กระตุ้นเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้กำลังมากในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนจัดและหมั่นตรวจสอบกลุ่มเปราะบางอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุเด็กเล็กและบุคคลที่มีความไวต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษขณะเดียวกันกิจกรรมฉลองวันชาติแคนาดาในกรุงออตตาวาเมืองหลวงของประเทศต้องหยุดชะงักลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนื่องจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและน้ำท่วมในบางจุดส่งผลให้การแสดงในช่วงบ่ายซึ่งรวมถึงการบินโชว์ของฝูงบินผาดแผลง Snowbirds ที่มีผู้ตั้งตารอคอยเป็นอย่างมากต้องถูกยกเลิก

0: เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
2: สู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
5: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
1: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
3: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
5: กาดมณี
1: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวโดยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
7: Mass FM Your Happiness

0: ันของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: An education beyond tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียมกัน

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5กำลังจะขึ้นฝั่งเมืองหนานหนิงเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้4กรกฎาคมพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ที่บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวัน ยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกบกบเงยเงยทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอย.ยืนยันยาความดันคลอทาริโดนที่สหรัฐเรียกคืนไม่มีจำหน่ายในไทยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนตำรับยาในประเทศไทยทันทีหลัง US FDA เรียกคืนยาคลอทาริโดนกว่า 11,000 ขวดเนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบด้านคุณภาพหัวข้อการละลายของตัวยาสำคัญ dissolution ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาและขอยืนยันว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตดังกล่าวรับอนุญาตขึ้นทะเบียนหรือวางจำหน่ายในประเทศไทยเลขาธิการอย.กล่าวต่อไปว่าประชาชนสามารถใช้ยาที่ได้รับจากสถานพยาบาลหรือซื้อจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตอย่างมั่นใจเพราะยาทุกชนิดที่จำหน่ายในประเทศไทยต้องผ่านการประเมินด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพก่อนออกสู่ตลาดนอกจากนี้อย.ยังติดตามข้อมูลการเรียกคืนยาและปัญหาด้านความปลอดภัยจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วหากพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยสหรัฐเรียกคืนยาความดันคลอทาริโดนกว่า 11,000 ขวดหลังพบปัญหาด้านการผลิตที่อาจทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ FDA จัดการเรียกคืนระดับคลาส2ซึ่งหมายถึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพชั่วคราวหรือสามารถกลับคืนได้และมีโอกาสเกิดผลร้ายแรงค่อนข้างต่ำยาคลอทาริโดนแท็บเล็ต USP ขนาด25มิลลิกรัมเป็นยาขับปัสสาวะที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงและภาวะบวมน้ำจากโรคหัวใจไตหรือตับการเรียกคืนครั้งนี้ครอบคลุมยาจำนวน 11,460 ขวดซึ่งผลิตโดย Inventia Healthcare Limited และจัดจำหน่ายในสหรัฐโดย Rising Pharma Holdings สาเหตุของการเรียกคืนเกิดจากยาไม่ผ่านการทดสอบการละลาย Fail Dissolution Specifications ซึ่งหมายความว่าเม็ดยาอาจละลายในร่างกายได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานส่งผลให้ร่างกายดูดซึมตัวยาได้ไม่เต็มที่และอาจลดประสิทธิภาพในการควบคุมความดันโลหิตหรือรักษาภาวะบวมน้ำจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
8: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
7: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
9: เอ็กซ์ฟอร์ส ียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยกดทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

0: Phil the Music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

โมที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

งใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.แจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่มีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมแจกเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัว

0: เติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
1: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
11: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
12: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัส จกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
8: ยิงเข้าไปแล้วครับ
12: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
13: สยามทีวี
14: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
12: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
8: ยิงเข้าไปแล้วครับ
12: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
13: สยามทีวี
15: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันทุกๆวันเลยนะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงวันนี้พบกันวันเสาร์สุขสันต์วันเสาร์ทุกท่านค่ะฝนฟ้ายังคงมีอยู่นะคะพรำๆตกเป็นบางแห่งไม่เยอะแต่ว่าสำหรับเมื่อวานนี้เรียกกันว่าฝนตกทั่วฟ้าเลยนะคะฝนตกอย่างรุนแรงพยากรณ์อากาศก็บอกไว้ว่าฝนบ่าเชียงใหม่ของเราจะตกหนักถึงวันที่3วันนี้อาจจะซาลงไปแล้วแต่อาจจะมีบ้างปรับปรายนะคะก็เป็นวันหยุดของคุณๆถึงตกก็อาจจะไม่มีปัญหาในการไปทำงานทำธุรกิจไปเรียนอะไรของคุณมากเท่าไหร่นักก็พักผ่อนกันให้สบายๆมีความสุขกันนะคะก็พอแรงก้าก็ My Hometown เลือกเพลงนี้มาทักทายคุณๆเป็นเพลงแรกแล้วอีกเพลงหนึ่งก็คือ Cascade กับเพลง My First Dayalone นะคะวันแรกที่อยู่ที่บ้านเหงาไหมอะไรอย่างนี้นะคะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นทำให้คุณต้องตื่นนอนมาตามลำพังแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในความรู้สึกในอารมณ์นะคะก็สะดวกสบายดีสำหรับบางท่านที่ตื่นขึ้นมาแล้วได้นอนคิดอะไรเพลินๆเขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตื่นนอนมาแล้วอย่าเพิ่งรีบคว้าโทรศัพท์แล้วก็ไถหน้าฟีดจอโทรศัพท์เพื่อที่จะติดตามข่าวสารขอให้นอนนิ่งๆนะคะแล้วก็คิดถึงว่าวันนี้วันหยุดของคุณหรือเปล่าจะมีธุระจะทำอะไรที่ไหนไหมนะคะทบทวนวันหยุดแล้วก็ทบทวนงานที่ผ่านมาแล้วก็นึกถึงวางแผนไว้ว่าสำหรับวันนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะค่อยๆคิดไปนะคะก็จะทำให้คุณไม่ต้องรีบร้อนเขาบอกว่าทำอะไรให้ช้าๆตอนตื่นนอนแล้วจะเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะสมัยนี้เขาก็มีหลายวิธีที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีปกติสุขมีความสุขนะคะไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ร้อนรนไปทุกอย่างนะคะอยู่ตรงนี้กับคุณทุกวันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงขอบคุณที่ติดตามรายการขอบคุณที่มีโทรศัพท์ถามถึงเพลงกันมาด้วย0910725599โทรได้เลยนะคะเพลงอาจจะไม่ได้ฟังทันทีอาจจะรอเป็นวันรุ่งขึ้นวันต่อๆไปก็จะเลือกให้ฟังนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับการได้ติดตามอยู่ด้วยกันตรงนี้กับกันทิตาประสิทธานุรักษ์ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูสองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงที่โด่งดังมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะนอกเหนือจากจะเป็นเพลงที่เอาไปประกอบภาพยนตร์แล้วก็กลับมาโด่งดังมากมายนั้นพอริโคโมก็ร้องเพลงนี้ได้น่าฟังจริงๆเพลงนั้นก็คือ Unchained Melody นั่นเองนะคะถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งค่ะเอามาฟังกันในวันหยุดวันนี้ด้วยเพราะว่านานๆที่จะได้เลือกเพลงนี้มาให้ฟังกันค่ะ Unchained Melody โดย Pori Komo กูสองกูดเมมโมรีวันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้ง Air Inverter ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอนนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
3: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีแถม1ฟรีประกันเพิ่ม1

0: 1,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อไม่ขอยืมของคนอื่นบ่อยๆหรือเอาเปรียบคนอื่นการหยิบยืมสิ่งของอาจมีได้บ้างถ้าเป็นคนสนิทกันและเรามีความจำเป็นจริงๆแต่ไม่ควรจะบ่อยนักจงอย่าหยิบยืมสิ่งของเงินทองกันเลยเพราะเหมือนเป็นการเอาเปรียบกันบางคนยืมแล้วไม่คืนยิ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากขึ้นไปอีกเวลาเจ้าของเขาทวงถามกลับโกรธหรือทำกิริยากระฟัดกระเฟียดหรือพาหนีหายหน้าไม่คืนไปเลยเขามีการยืมบ่อยๆเป็นลักษณะของคนที่พร้อมจะเอาเปรียบคนอื่นไม่น่ารักและไม่ดีเหมือนเป็นคนไม่รับผิดชอบตนเองแล้วจะไปรับผิดชอบคนอื่นหรือสังคมได้อย่างไร
5: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
4: ฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะมีเบรนดาลีมาด้วยนะคะมีเพลงที่เธอนำเพลงของนักร้องชายมาร้องริกเดลสันนั่นเองก็คือเพลง Fools Rushing นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของคอนนี่ฟรานซิสถือว่าเป็นเพลงโด่งดังเพลงหนึ่งของเธอทีเดียวเพลงที่ชื่อ Looking for Love นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Petula Clark นั่นก็คือเพลงยอดนิยมของ Petula Clark ที่ร้องกันได้แทบทุกคนเลยนะคะสำหรับคนฟังเพลงยุค60เพลง My Love นั่นเองค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเรามีเพลง Oldies แบบนี้ทุกวันเสาร์นะคะถ้าชอบหาฟังยากนะคะช่วงเที่ยงๆแบบนี้วันเสาร์ติดตามรับฟังกันได้นะคะวันนี้มีโค้ดปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะขอให้ระวังความจริงครึ่งๆกลางๆเพราะคุณอาจจะได้รับฟังเพียงครึ่งที่ผิดก็ได้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านนะคะและพบกันเที่ยงวันจันทร์ 92.0 Beautiful Sound กันที่ตาสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสมุนไพรไทยรุกตลาดความงามโลกชู3พืชเด่นต่อยอดสกินแคร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดโซน T-Beauty ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ความงามจากสมุนไพรไทยสู่ตลาดสากลผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมความงามไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโซน Herbal for Beauty ภายใต้แบรนด์

0: Beauty มุ่งนำเสนอศักยภาพของสมุนไพรไทยในรูปแบบผลิตภัณฑ์สกินแคร์ระดับพรีเมียมโดยคัดเลือก3สมุนไพรอัตลักษณ์ของไทยได้แก่ดอกบัวที่ช่วยบำรุงผิวอย่างอ่อนโยนใบบัวบกที่มีคุณสมบัติฟื้นฟูโครงสร้างผิวและขมิ้นชันที่ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสตามธรรมชาติพร้อมผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าตลาดสมุนไพรไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 14% ต่อปีส่งผลให้ประเทศไทยเป็นอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ4ของเอเชียด้านการส่งออกสมุนไพรโดยกรมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพสูงยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศและสร้างรายได้ให้เกษตรกรรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องภายในโซน T Beauty ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนและนำผลกำไรกลับมาพัฒนาชุมชนรวมถึงดูแลทรัพยากรป่าชุมชนอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมง
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหนก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้
6: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Fresh

ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดียามบ่ายวันเสาร์นะคะเราเจอกันรอบบ่าย13นาฬิกาถึง16นาฬิกากับวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569อากาศช่วงบ่ายร้อนสุดๆแดดแรงอยู่ต่างหากด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังเพราะว่าในส่วนของพายุไมซากเขาก็ได้ข่าวว่าก็จะมีผลต่อบ้านเราแม้จะไม่เข้ามาแบบตรงๆในประเทศไทยแต่ก็จะมีผลในหลายๆจุดหลายโซนโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมไปถึงภาคเหนือแล้วก็อีสานกันด้วยค่ะก็อาจจะเจอเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองได้เตรียมพร้อมในการรับมือกันละกันค่ะเพราะประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้พายุโซนร้อนไมซากในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางด้านตอนใต้ของเมืองหนางนานหนิงประเทศจีนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะส่งผลทำให้หลายโซนในส่วนของภาคเหนือภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนกันหนักหน่วงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเตรียมพร้อมในการรับมือกันละกันนะคะบ๊ายบายของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันและชั่วโมงแรกก็ฟังเพลงสากลกันด้วยค่ะเริ่มต้นกับงานของศิลปินที่เราคุ้นเคยกันดีคริสนาเพอร์รี่กับอัตเซนเยสนะคะและงานของลิซ่ากับดรีมนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ลิซ่ามาเมืองไทยมาเปิดงานงานหนึ่งที่กรุงเทพสวยแบบลอยมาเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสวยแบบตุ๊กตามากๆน่ารักสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่หลายคนชอบแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยที่มีลิซ่าเป็นของบ้านเรานั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายๆฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดและรถราที่ค่อนข้างเยอะในหลายโซนหลายพื้นที่กันด้วยขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะมาถึงงานของ Lady Gaga และ Bruno Mars กับ Die With A Smile ค่ะ

เป็นผู้ชายที่เก่งคนนึงเลยทีเดียวคุณนะฟังเห็นเขาตลกโปกฮาแบบนี้แต่เขาก็มีแบบคาแรคเตอร์ที่แลดูแบบน่ารักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันกับโจ๊กไอศครีมนะคะนี่คือ My Name Is Brian นั่นเองค่ะมาจากเกาหลีเกาหลีกี่โมง คนไทยเรานี่แหละและเสียงของเราก็เป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะคะก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงของอลิซาวูดกับ247 เป็นเวอร์ชันของวิลเลียมเฮนรี่รีมิกซ์นั่นเองนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายๆบ่ายโมงกับอีกประมาณ31นาทีและชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่เพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขพิเศษรอคุณอยู่ทุกวันกับทีมขายที่แกร่งมากๆเลยทีเดียวค่ะเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างเต็มที่มีโจทย์ในการที่จะเลือกรถแบบไหนก็พร้อมแนะนำรถที่เหมาะกับคุณที่สุดในราคาที่คุณสามารถจับต้องได้ด้วยนะคะสามารถปรึกษากันได้กับที่ปรึกษาการขายของโตโยต้าเชียงใหม่ได้ค่ะและมาพร้อมกับโปรนี้ออกรถไฟฟ้า BC4X ง่ายขึ้นและคุ้มขึ้นกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายค่ะพบกับดีลสุดคุ้มได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1นะคะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ส่วนลดยางรถยนต์เพื่องานเพื่อแบ่งเบาค่าชาร์จไฟสูงสุด 100,000 บาทมูลค่า470ล้านบาทกันด้วยนะสนใจนัดหมายรับบริการและเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและรถทุกรุ่นได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณชอบรถ Toyota รุ่นไหนแบบไหนแวะไปเทสได้และเลือกกันได้กับทุกความสุขของคุณ Toyota เชียงใหม่พร้อมให้บริการเสมอนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรามาถึงงานของมารุนไฟเพลงนี้บ้างกันละกันมาเติมความหวานนิดนึงกับชูการ์ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

นทาโทนิกส์เพลงนี้นะคะกับเชียร์ลีดเดอร์เชียร์กันไปก่อนหน้านั้นมีงานของโอลิเวียดีนด้วยกับ So Easy To Fall In Love นะคะบ่ายโมงกับ45นาทีเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันเสาร์พรุ่งนี้อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังไปไหนก็วางแผนในการเดินทางกันด้วยค่ะเพราะพรุ่งนี้เชียงใหม่เราจะกลับเป็นสนามสอบของหลายๆโซนกันเลยทีเดียวแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ามาในตัวเมืองมากนักนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีบางโรงเรียนที่ที่เปิดเป็นสนามสอบแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่รอบนอกซึ่งเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่รอบนอกนี่ไม่ได้แบบอยู่นอกอำเภอนะอยู่นอกในตัวเมืองนะคืออยู่ในตัวเมืองนี่แหละอาจจะเป็นปอลิบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะ LCC บ้างเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้การจราจรไม่ติดหนักมากเท่าไหร่แต่ทางนี้เท่านั้นก็วางแผนไม่ต้องตกใจไปว่าไปทางไหนทำไมรถเยอะทำไมรถติดเขามีการสอบกพ.นั่นเองนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้างเพิ่มจังหวะให้คึกคักกันนิดนึงเพราะหลายคนบ่นง่วงบ่ายมาปั๊บไม่ง่วงจริงๆนะคะกาแฟกาแฟกินก็ไปกินเข้าไปไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นยังง่วงอยู่อันนี้ต้องคิดทั้งสิ้นยังง่วงอยู่อันนี้ต้อง

My God คำพูดติดปากของสำหรับหลายๆท่านด้วยนะคุณผู้ฟังเพลงนี้ได้ฟลอริดาแล้วก็เชชมาฟีเจอริงด้วยนะคะจังหวะคึกๆมานิดนึงแล้วกันค่ะก่อนนั้นงานเก่าของ Jennifer Lopez กับ On The Floor และตอนนี้เวลาจะหมดแล้วจะบ่าย2แล้วด้วยส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้กัสตัวค่ะมาลาดาเจอกันชั่วโมงหน้ากับเพลง

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมมลพิษและกรมกิจการชายแดนทหารร่วมกันผลักดันประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยเมียนมานายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษคผ.กล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษคผ.หารือร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารชด.ผลักดันประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมข้ามแดนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยเมียนมา HLC ครั้งที่9เพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า

0: หมอกควันข้ามแดนการแก้ปัญหาโลหะหนักและจัดการมลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำชายแดนที่สำคัญได้แก่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินและแม่น้ำกระบุรีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษและกรมกิจการชายแดนทหารร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนวอร์รูมในพื้นที่เมียนมา3แห่งได้แก่ท่าขี้เหล็กเชียงตุงและตองยีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมสนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อขยายความร่วมมือในอนาคตสำหรับการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนคอพอเสนอให้ทั้งสองประเทศร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดิ่งอย่างต่อเนื่องพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำระหว่างกันโดยคอพอยินดีสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการและสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและการบริหารจัดการลุ่มน้ำร่วมกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธอ
12: ไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
16: ่
17: ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening.

ชอบผมได้ไหมประมาณว่าผู้ชาย2คนคุยกันชอบคนนั้นจังเลยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเมามอยเสียงของน้องเมืองค่ะแล้วน้องกรกับคุณจะชอบผมไหมลิตากลับไปอยู่ที่ไหนมานะคะและเซลบอยไปน่ารักไกลๆหน่อยงานเก่าของแดนบีมนะคะชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณระวังบ่าย2กับ20นาทีและเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะพูดถึงพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังวางแผนในการเดินทางมาย้ำเตือนกันเมื่อกี้หาข่าวแล้วเจอแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้รถแน่นและแน่นอนหลายเส้นทางเพราะว่ามีสอบกพ.ถึง13สนามสอบเลยทีเดียวรอบเมืองเชียงใหม่นะซึ่งมีผู้เข้าร่วมสอบมากกว่า 30,000 คนทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังรอบจัดสอบวันอาทิตย์นี้5กรกฎาคมพรุ่งนี้นะคะภาคเช้า 9:00 ถึงเที่ยงภาคบ่าย 14:00 ถึง 17:00 นั่นเองค่ะสนามสอบในเชียงใหม่13แห่งมีที่ไหนบ้างก็คือมีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานา LCC นะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายาบด้วยโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่นะแล้วก็มีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่โรงเรียนเทพดินวิทยาเชียงใหม่นะโรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะแล้วก็มีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ด้วยโรงเรียนหอพระยุพราชและก็โรงเรียนรวมและอาคารเรียนรวมของมช.ในโซนของมช.คูเมืองที่อยู่ใกล้ๆทางอาชีวนั้นซึ่งจะมีถนนคนเดินด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครจะใช้เส้นทางดังกล่าวก็หลีกเลี่ยงนิดนึงหรือไม่ก็วางแผนในการเดินทางเผื่อเวลาให้เยอะยิ่งขึ้นกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงเพลงเช้าของสลับคิชบ้างนะคะชื่อ

อคอยเรื่อยไปนะคะกันจากแททูคัลเลอร์เพลงนี้กับซิงเกิลคอยค่ะการรอคอยบางทีถ้าเกิดว่ามันรอคอยอย่างมีความหวังนะเป็นถือว่าเป็นจริงได้แต่ว่าไม่ใช่การรอคอยแบบไร้เลื่อนลอยไร้ล่องลอยประมาณนั้นนะอันนั้นก็ไม่น่าจะรอไปอะไรรอไปทำไมใช่ไหมคะรอได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าซิงเกิลคอยค่ะกันจากแททูคัลเลอร์ใบ2กับ29นาทีนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณฟังมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันดีกว่าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะพร้อมในการที่จะดูแลสุขภาพคุณเสมอๆใครที่ป่วยไม่สบายสามารถใช้สิทธิ์ที่คุณมีได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์ของข้าราชการด้วยรวมไปถึงสิทธิ์ของประกันสุขภาพทั่วไปก็ใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอต้าสังดงนะคะ0532000002พร้อมให้บริการคุณเสมอหรือว่าจะเป็นในส่วนของการดูแลสุขภาพการตรวจสุขภาพเราก็มีหลายโปรแกรมให้คุณได้เลือกกันเพราะสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขในทุกช่วงวัยให้ใกล้หมอดูแลคุณได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมและก็รวมไปถึงนัดหมายในการรับบริการได้ที่0532000002อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะอีกหนึ่งเพลงของละอองฟองเพลงนี้อันตรายไม่ถึงชีวิตค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

ยู่กับเธอค่ะคุณผู้ฟังงานจากใครก่อนในนั้นมีณัฐสักระทรกลับมาร้องเพลงให้เราได้ฟังกันหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะชินวานนั่นเอง One Day at a Time ไป2กับ42นาทีนะคะของใหม่ที่น่าจะได้เริ่มใช้ประมาณกันยายนถ้าเกิดเปิดให้ใช้คงจะทำให้การจราจรดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเปิดเมื่อไหร่นี้วิ่งฉิวแน่เลยกับสะพานต่างระดับแยกสันกลางนะคะอำเภอสันกำแพงนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็คืบหน้าไปกว่า 92% แล้วคาดว่าจะเปิดใช้งานกันประมาณเดือนกันยายนก็ตอนนี้กรกฎาคมสิงหาคมกันใหญ่ประมาณ2เดือน3เดือนนะซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับแบบ3ชั้นแห่งแรกของเชียงใหม่ที่มีสะพานข้ามแยกแบบซ้อนกัน2ระดับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่สำคัญของเชียงใหม่ซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมดประมาณ995ล้านบาททีเดียวนะคะโดยทางกรมทางหลวงค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกสันกลางซึ่งเป็นจุดตัดที่มีปริมาณรถสัญจรหนาแน่นตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดเปิดใช้คงจะช่วยได้เยอะมากๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ใช้เส้นตรงนั้นแต่จะบอกว่าแยกกองทรายตรงนี้ติดหนักมากๆโดยเฉพาะตอนเช้าที่โรงเรียนเปิดเทอมนั่นเองค่ะซึ่งแยกนี้ก็จะเป็นแยกต่อไปที่น่าจะเริ่มต้นในการที่จะทำโน้นทำนี้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดผ่านตรงซินเซิงจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มมีการก่อสร้างกันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะถนนหนทางบ้านเรานี่สำคัญจริงๆค่ะมองว่าสู่เพลงนี้กับอีกนานแค่ไหนคะ

ามีกันก็พอไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังงานของ Sky และก็นานนี้กับสิ่งสำคัญจากเพลงประกอบซีรีส์ Who Would The Face Begin นั่นเองนะคะก่อนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบเช่นเดียวกันค่ะทั้งคุณผู้ฟังน่าจะถามมาด้วยกับ Three Man Down และ What If กับเหตุผลนะคะแป๊บเดียวจะบ่ายสามและคุณผู้ฟังกับวันเสาร์ของเราสบายๆช่วงนี้ฝนมาเป็นพักๆเหมือนกันค่ะและที่สำคัญก็คือหลายคนก็ชอบบรรยากาศช่วงฝนพรำมองไปทางดอยสุเทพแม้จะมีความรู้สึกว่ามีเมฆลอยมาแต่ฝนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคุณฟังบนดอยนะก็น่าจะเริ่มมีฝนตกนั่นเองค่ะเมื่อกี้ดูใน TikTok แว๊บๆฮานอยนี่ตกหนักกันเลยทีเดียวเพราะว่าน่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากไมซักเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือบ้านเราเนี่ยต้องรอดูติดตามกันนะคะวันนี้และก็พรุ่งนี้มาเรือนี้ก็คงจะมีฝนตกทั่วๆวันนี้ฝนมี 80% ของพื้นที่ไม่รู้ว่าจะตกที่ไหนบ้างวางแผนในการรับมือกันต่อไปกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนได้เพลงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามละไวมากๆเลยนะไปพร้อมกับงานของ Wan and Dove เพลงนี้เป็นเวอร์ชันของ Beach Bar เวอร์ชันกับสบายดีไหมนั่นเองค่ะเป็นคำถามน่ารักน่ารักเวลาอยากจะรู้ว่าเขาโอเคไหมสบายดีหรือเปล่าก็ลองถามคำนี้ดูสบายดีไหมนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสรทค่าส่งออก2569โตอย่างน้อยร้อยละ8ถึง10นายธนากรเกษตรสุวรรณประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยสรท.ระบุว่าสรท.ได้ปรับประมาณการการส่งออกปี2569เติบโตได้อย่างน้อยในอัตราที่ร้อยละ8ถึง10 base case จากเดิมคาดว่าส่งออกจะเติบโตร้อยละ2ถึง5แม้จะมีอุปสรรครอบด้านแต่ภาพรวมตลอดทั้งปี2569แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการเร่งนำเข้า front loading ของประเทศคู่ค้าสำคัญพอสมควรสะท้อนจากตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม2569มีมูลค่า 34,333 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 10.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ขณะที่ภาพรวม5เดือนแรกของปี2569การส่งออกมีมูลค่า 162,085.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ17เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามสรท.ยังมองว่าสถานการณ์ส่งออกปี2569ในครึ่งปีหลังยังมีโอกาสเติบโตได้มากกว่ากรณีฐานหากมาตรการภาษีของสหรัฐไม่ได้รุนแรงกว่าที่ตลาดคาดการณ์และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญยังรักษาระดับการนำเข้าไว้ได้โดยปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การส่งออกเดินหน้าต่อได้คือการที่ภาครัฐไม่เพิ่มต้นทุนให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายและเร่งลดต้นทุนพลังงานเนื่องจากค่าไฟฟ้ายังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งพร้อมเสนอให้เร่งแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการส่งออกที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจนอกจากนี้สรท.ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการใช้ local content หรือวัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI และรองรับเกณฑ์ Regional Value Content RVC ของตลาดส่งออกสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออ
7: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่
6: างเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

ให้เธอตลอดไปนะคะยินดีเคียงข้างเธอเพลงความหมายดีๆน่ารักน่ารักจาก The Toy เพลงนี้กับยินดีข้างเธอนะคะ Always Together พร้อม Support เป็นสายซัพพอร์ตที่ดีเสมอ First Anniversary กับ One Day นะคะและ Purpose กับสบายดีกลับมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงของเราช่วงบ่ายและเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะบ่าย3กับอีกประมาณ20นาทีแล้วเจฟชาเตอร์เพลงนี้บ้างกับดื่มๆค่ะ

เป็นหวานใจของใครสักคนไหมคะไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าแต่ที่แน่จริงๆแล้วต้องมีคนกินข้าวด้วยจะได้ไม่เหงานะคะกันจากโจอี้ภูวิสิทธิ์ค่ะแล้วก็พันวรการด้วยกับหม้อหุงข้าวก่อนนั้นมีเรนิสราและก็สยามโมกับหวานใจผมน่ารักกว่าใครและเจฟชาร์เตอร์กับดื่มๆด้วยนะคะแป๊บเดียวบ่าย3โมงครึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับวันเสาร์สบายๆของเราและชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือบริการหลังการขายที่หลายคนประทับใจกันนะคะไม่ว่าจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คระยะการหรือว่าจะส่งซ่อมได้หมดเลยทีเดียวค่ะและสำหรับท่านที่อยากจะดูแลเทคแคร์รถเพราะว่าช่วงนี้ฝนเริ่มมาการเดินทางก็ยังคงต้องสำคัญจะเปลี่ยนยางทันทีต้องที่ Toyota เชียงใหม่พอช่างเราพร้อมมากแล้วก็มีคุณได้เลือกเยอะหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะและการเช็คระยะก็สำคัญนะคะเพียงแค่เช็คระยะแล้วก็เปลี่ยนถังน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คุณก็อุ่นใจในการเดินทางได้สบายสบายและสำหรับท่านไหนที่เวลาขับรถไปแล้วเป็นรอยโน่นรอยนี่จะรอยเล็กรอยใหญ่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะมั่นใจกับศูนย์บริการทั้งการซ่อมตัวถังและสีที่โตโยต้าเชียงใหม่ซึ่งเราดูแลโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญใช้อะไหล่แท้ได้มาตรฐานการซ่อมทุกขั้นตอนนะคะให้รถของคุณกลับมาสวยเหมือนเดิมเลยค่ะสอบถามนัดหมายในการรับบริการได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์เรานัดหมายสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ Music Move Artist เพลงนี้ค่ะชื่อเพลงก็คือคนโปรดแล้วก็อยากจะเป็นคนโปรดของคนที่เราชอบนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: Refresh Refill the MusicYoung My Radio.

สียงโดดเด่นสุดก็คือนี่แหละฮาวาซาของเรานะคะนี่คือมาริอาค่ะจากฮาวาซาก่อนนั้นมีฮันกรุ๊ปกับดิจิตอลทัวร์และรวมไปถึงงานของเรียงจีด้วยนะได้ DOXO มาฟีเจอริ่งกับสมอลเกิร์ลนะคะบ่าย3กับ49นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วนะคะพูดถึงช่วงนี้ต้องฝากเตือนเลยค่ะเพราะในส่วนของหลายๆประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไมซักแบบเต็มๆหนึ่งในนั้นคือเวียดนามที่บอกไปค่ะตอนนี้เวียดนามเองใครจะไปเที่ยววางแผนให้ดีเพราะว่าพายุไมซักหรือว่าไม้สักนะคะเป็นชื่อพายุที่ตั้งโดยประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีคำเตือนเรื่องของพายุโซนร้อนที่ค่อนข้างตกหนักมากๆอย่างที่บอกไปว่าที่โน่นตกหนักแล้วก็โอ้เท่าที่ดูสีของเข้าไปดูในวินดี้เนี่ยโอ้โหฝนตกหนักจริงๆคุณผู้ฟังก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบส่วนเรานี้ก็รอไปก่อนมาหรือไม่มาคือไม่ได้เข้าเราแบบเต็มๆอาจจะโดนบ้างนิดนึงก็รอติดตามในส่วนของฟ้าฝนกันต่อไปกันละกันนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้แดดแล้วข่าวเจค่ะ

ถึงท้ายๆกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ดูนาฬิกาจะ 4:00 นแล้วนะคะฟังเพลงนั่งด้วยกันมาตั้งแต่บ่ายโมงกันเลยทีเดียวค่ะจะมีเพลงหลากหลายทั้งเพลงสากลเพลงไทยแล้วก็นี่เลยเอเชียนซองเราแม้จะมีน้อยนิดประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในสัมบ่ายก็น่าจะประมาณ25นาทีแต่ก็ได้หลายเพลงอยู่นะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงเหล่านี้ก็จะขอมาเป็นซีรีส์บ้างเป็นเพลงที่อยู่ในกระแสบ้างอะไรบ้างก็ฟังชิวๆกันไปกับบ่ายของวันเสาร์ของเราแน่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วนชั่วโมงหน้ายกหน้าที่กันต่อกับรายการแมสเฟมค่ะจะมีการอัปเดตข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราได้ติดตามกันต่อไปเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกามีเพลงดีๆมาฝากกันเช่นเคยช่วงเย็นนี้เราจะยกทั้งชั่วโมงให้กับเพลงเก่ากันฟังแบบเต็มอิ่มแน่นอนไปพร้อมกับ BTSเพลงนี้กับ Spring Day ค่ะเจอกัน5โมงนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านเริ่มพิธีศพอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดนาน7วันผู้นำโลกประชาชนหลายล้านเข้าร่วมอิหร่านได้เริ่มพิธีศพอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้พิธีศพจะจัดขึ้นนาน7วันระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านประชาชนชาวอิหร่านและผู้นำโลกได้เข้าคารวะหีบศพที่ประดิษฐานในกรุงเตหะรานเพื่อหำลาเป็นครั้งสุดท้ายอัลจาซีรารายงานว่าคาดว่าผู้เข้าร่วมพิธีศพอายาตอลลาห์คาเมเนอีที่จะจัดขึ้นในหลายเมืองตลอดช่วง7วันของพิธีศพจะมีมากกว่า20ล้านคนถึงแม้กรุงเตหะรานที่คาดว่าจะมีคนกว่า10ล้านคนเข้าร่วมพิธีศพในกรุงเตหะรานได้แก่ประชาชนชาวอิหร่านและผู้นำหรือตัวแทนจากกว่า100ประเทศทั่วโลกด้าน AFP รายงานชาวอิหร่านเข้าแถวยาวหลายร้อยคนที่ด้านนอกแกรนด์มอสซาลาในกรุงเตหะรานในวันนี้4กรกฎาคมสถานที่ประดิษฐานหีบศพอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยประชาชนมาเข้าแถวรอตั้งแต่ก่อนถึงเวลาเปิดสถานที่ประดิษฐานศพ 6:00 นเช้านี้ตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลา 9:30 นวันนี้ตามเวลาไทยวันนี้เป็นในวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าคารวะหีบศพเพื่ออำลาอดีตผู้นำสูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายเดิมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ต้องเลื่อนมาเป็นเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีวัย86ปีเสียชีวิตจากการถูกโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่วันแรกที่สหรัฐอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์ม พื่อนคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอมั้ยคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ือไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
18: Mass FM. Mass FM.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พอเพียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกัน1วันในฤดูฝนมีโรคภัยมากมายที่ต้องป้องกันระวังตัวเองนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชื้นแฉะมีน้ำขังจากการที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือตามท้องไร่ท้องนาต้องระวังนะคะโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเนื่องจากการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฉี่หนูได้ง่ายค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปราซึ่งเป็นที่มาของโรคฉี่หนูต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นนะคะต้องสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกที่สะอาดมาสวมด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่มีบาดแผลควรจะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำนอกจากนี้ต้องล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆอาบน้ำชำระกายทันทีหลังเสร็จจากภารกิจการทำงานหรือว่าการลุยน้ำนอกจากนี้ไม่ควรทานอาหารค้างคืนที่ไม่มีภาชนะปิดเพราะอาจจะติดเชื้อโรคจากหนูและสัตว์นำโรคอื่นๆได้และหากว่ามีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ร่มทำร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทางเพจรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ค่ะ
1: แมส

0: ตในการกระทำครั้งใหม่นี่เองเป็นที่พึงปรารถนาถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะไม่ถือเอาความผิดเป็นเรื่องใหญ่นักทำงานที่มีประสบการณ์อุดมสมบูรณ์คนหนึ่งคือนายห้างเทียมโชควัฒนาพูดไว้อย่างน่าทึ่งทีเดียวว่าคนเราทำงานมากก็ผิดมากทำงานน้อยก็ผิดน้อยทำถูกก็อาจารย์ทำผิดก็อาจารย์ใครคิดได้อย่างนี้จะทำถูกหรือทำผิดก็เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะคะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่หากย้อนอดีตวิถีตลาดเช้าของคนเมืองไปกาดหญิงแม่เฮือนไม่ไปกาดทุกวันจะไปก็ต่อเมื่อมีของนำไปขายเช่นพืชผักผลไม้ในสวนโดยจะเตรียมหาบไว้ตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งจะมีกระบุง2ใบกระด้งขนาดเล็ก2ใบวางบนกระบุงและไม้คานแล้วนำเอาสิ่งของที่จะนำไปขายใส่กระบุงเตรียมไว้ซึ่งจะตื่นตั้งแต่ตี3ตี4มีป้อเฮือนหรือลูกๆไปเป็นเพื่อนช่วยถือใต้ไฟ2ทางเมื่อไปถึงตลาดคนที่มาจ่ายตลาดก็จะมากันตั้งแต่เช้ามืดพอสว่างของซื้อของขายจะเริ่มหมดเรียกว่าตลาดใกล้จะวายเมื่อได้ขายและได้ซื้อของตามต้องการแล้วแม่เฮือนก็เดินทางกลับบ้านจะเห็นลูกๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆผมก็ต่อเมื่อแม่เฮือนไปกาดนั่นเอง
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะ30มิถุนายนนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือขับเคลื่อนโครงการกาชาดเชียงใหม่ปลูกใจรักโลกเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชนโดยมีนางวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมและมีกาชาดทุกอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องประชุมปฏิบัติการชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการกาชาดเชียงใหม่ปลูกใจรักโลกเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชนเนื่องจากสภากาชาดไทยได้แจ้งขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและก๊าซเรือนกระจกเนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การลดลงของพื้นที่สีเขียวและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จึงมีแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะและชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือของกิ่งกาชาดอำเภอหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ดูแลรักษาและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาดไทยด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ

4กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีจึงขออัญเชิญบทเพลงที่ทรงขับร้องซึ่งนับว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีทรงเคยขับร้องบทเพลงหลายประเภทนะคะและนี่ก็เป็นบทเพลงที่ทรงขับร้อง If You Love Me

ชียงใหม่ใครๆก็บอกให้ใช้ชีวิตให้มีค่าให้มีความหมายใครๆก็ต่างนิยามกะเกณฑ์สิ่งที่ควรทำนำเสนอความคิดหลากหลายแต่บางทีการแสวงหาการไขว่คว้าหาความหมายค้นหาความจริงของชีวิตอาจไม่มีตัวตนอาจจับต้องไม่ได้หรือไม่อาจอธิบายด้วยคำพูดเพราะบางทีมันอยู่ใกล้จนเรามองข้ามมันไปอยู่ที่ความรู้สึกข้างในลึกๆที่เราไม่เคยคิดจะล้วงมันออกมาใช้เลยดังนั้นลองค้นหาและคว้าเอาความรู้สึกนั้นมาอ่านชีวิตของเราบ้างนะคะ

0: จัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูยัง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: An Education Beyond Tomorrow
7: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
7: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
6: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
7: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์

0: ้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4 หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
0: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram @แจ่มฟ้า_IG

ังคะวันนี้อีกหนึ่งวันพิเศษนะคะที่ขออัญเชิญพระสุรเสียงในการส่งขับร้องเพลงโดยศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารี4กรกฎาคมอันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระโสธรกนิษฐภักขินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อวันที่1ธันวาคม2530ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็งและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขและความเดือดร้อนของอนาประชาราษฎร์เรื่องการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยเฉพาะความต้องการสนับสนุนเรื่องการศึกษาวิจัยทางวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขจึงทรงก่อตั้งกองทุนจุฬาภรณ์ขึ้นและต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิจุฬาภรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีเป้าหมายสำคัญคือส่งเสริมความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นแหล่งระดมสติปัญญาของนักวิชาการที่มีศักยภาพและวิทยาการที่ก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนค่ะในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและการศึกษาและฝึกอบรมอย่างครบวงจรประกอบกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีให้ขยายภารกิจด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสาขาที่มีความต้องการสูงให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจึงได้มีการเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขึ้นในปี2548และจากการที่ทรงรับเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็งด้วยพระองค์เองประกอบกับทรงพบว่าประชาชนชาวไทยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มในอัตราที่สูงมากขึ้นจึงทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมและเป็นศูนย์วิจัยด้านโรคมะเร็งที่มีความเป็นเลิศทางการวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางการวิจัยวิชาการและการบำบัดรักษาพร้อมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์ชำนาญ

0: ในระดับเซลล์เมตาบอลิสที่สามารถให้รายละเอียดการวินิจฉัยโรคและระยะของโรคได้ดีกว่าการตรวจอย่างอื่นซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรคทางสมองและโรคหัวใจสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยะราชนารีทรงให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมีพระปณิธานแน่วแน่ในการสร้างเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยและความช่วยเหลือฝึกอบรมแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาตินอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยะราชนารีทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์แล้วพระองค์ยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยงานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการจัดการป่าไม้การจัดการสิ่งแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีไทยอีกด้วย
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: โฟราบี
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
0: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะฮันนี่พีชแฮนด์ครีมสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
1: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: ผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม่
1: ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
5: Mass FM
1: โชคอยู่ที่การแสวงหาวาสนาอยู่ที่การกระทำ Luck lies in seeking Destiny lies in action
5: Positive. Positive.
6: Mass FM.
5: Positive FM.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรวม 3,700 รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่าปกติรวมกันกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการจนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลขณะที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าปรากฏการณ์คลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมยุโรปมีสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนทำให้ยุโรปเป็นทวีปที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
6: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
16: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
15: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
17: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่กันทั้งนั้นเพราะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% เมื่อออกใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force 4ประตูทุกรุ่น
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
19: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

คมเราคงจะดีนะถ้าเกิดเราไม่คิดมากไม่วุ่นวายพอคิดมากไปจะทำให้เราปวดหัวได้ทำให้เราเครียดนะชีวิตก็จะขาดความสุขกันไปแต่ไม่คิดเลยมันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องคิดบ้างพอประมาณอย่าไปคิดมากไปหรือเปล่าเหมือนเพลงนี้นะคะงั้นกับของพี่เสือธนพลค่ะกับคิดมากไปหรือเปล่าและขจรศักดิ์กับอย่าคิดมากเตือนแล้วนะคิดเยอะคิดมากเดี๋ยวจะเครียดเอาเดี๋ยวจะแก่วัยด้วยไม่ดีต่อตัวเองด้วยนะคะเย็นของวันเสาร์สบายๆเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมีคนบอกว่าเส้นทางหลายเส้นทางโดยเฉพาะที่จะเป็นสนามสอบกพ.พรุ่งนี้บางคนอาจจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ก็จะมาดูสนามสอบเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสนามสอบจะไปกระจุกอยู่ที่บริเวณด้านในคูเมืองแถวๆยุพราชเทคนิคโรงเรียนอาชีวะอะไรประมาณนี้จะอยู่

ในโซนนั้นหอพระนะคะและนอกๆก็จะมีที่มช.นะที่ออกประชุมมช.แล้วก็จะมีที่โปลีนะมี LCC มีหลายๆจุดหลายๆโซนเพราะฉะนั้นคนที่จะไม่คุ้นเคยเส้นทางก็ต้องวางแผนแล้วก็ต้องมาดูสนามสอบจะได้มาสอบได้ทันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลายามเย็นของวันเสาร์แบบนี้ฟังเพลงด้วยกันวันนี้วันเสาร์ก็เลือกเพลงแบบจังหวะสนุกๆมาฝากกันนิดนึงกันละกันนะคะอัศนีวสันต์ค่ะคิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ

ันก็ยังงงๆกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเพลงสนุกๆจากไมโครกันบ้างชื่อเพลงนี้เลยมันก็ยังงงๆบางอย่างก็งงได้เหมือนกันนะคะสนิวสันกับคิดมากคิดไปคิดไปคิดมากเห็นแต่หน้าเธอคิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธออ่าชื่อเพลงเขาไม่ค่อยจะได้เปิดเพลงนี้ก็เลยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คุณผู้ฟังสนุกดีเหมือนกันนะคะ17:27กับช่วงเย็นของวันเสาร์และอยู่ด้วยกันกับความอร่อยไม่ต้องงงเลยค่ะที่นี่ของอร่อยเพียบเลยแวะกันได้ร้านเปิดแล้วเรียบร้อยกับท่าชินชมจันทร์พลัสใครที่ขับรถไปดูสนามสอบในโซนนั้นนะคะ LCC ก็แวะไปทานข้าวกันได้ค่ะคุณผู้ฟังกับร้านท่าชินชมจันทร์พลัสยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่คุณได้เลือกกันเมนูอาหารทะเลสดใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดและมีหลายเมนูค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ที่หลายๆคนมาปั๊บขอสั่งเลยเต่าเต้ยมาไฟเมนูนี้เด็ดมากน้ำซุปแบบแซ่บจริงๆได้ทานอะไรร้อนๆมันดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมนุ่มละลายในปากได้เลยเพิ่มมิติความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมนูของเต่าเต้ยหม้อไฟด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นปูผัดผงกะหรี่เนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่กล้ามปูใหญ่มากกุ้งแม่น้ำเผานะคะแล้วก็ปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดนะได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นเมนูของปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปิอันนี้ก็อร่อยนะแล้วก็มีอื่นๆมากมายทีเดียวแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองนะเนื้อปูหล่นอย่างเงี้ยแล้วก็อื่นๆเยอะเลยทีเดียวตามไปอร่อยได้กันได้พร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็น17:00 น.ถึง 23:00 น.พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโรงเรียนซอยโพธาราม2ซอยเดียวกับโรงเรียน LCC เลยค่ะขับรถผ่าน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่0635251719นะคะ0635251719ฟังเพลงเพราะๆทานอาหารทะเลอร่อยๆจิบเครื่องดื่มเย็นๆนั่งคุยกับคนรู้ใจพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่าจะพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองนะเลี้ยงมีติ้งกับเพื่อนๆนะหรือว่าจะเป็นทีมงานได้หมดเลยค่ะเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะปามี่เพลงนี้บ้างกับคิดมากค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนคนที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

กินดีอยู่ดีมันก็เบิกบานนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคนมันสุขใจทำอะไรก็สุขใจอ้อมสุนิสาสุขบุญสางค่ะกับมนัสจังนะคะให้สุขสมรื่นรมกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์กันละกันค่ะพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วจะได้พักกันนะคะใหม่เจริญปุระกับสุริสุดเดชและตินากับนินจาแวะไปแวะมาเหมือนนินจาเลยนะคะแต่ช่วงนี้นินจาไม่ได้เพราะว่ารถติดเหลือเกินนะคุณผู้ฟัง17นาฬิกากับอีกประมาณ48นาทีกับช่วงเย็นของวันเสาร์พูดถึงการใช้ชีวิตทุกวันนี้หลายคนก็มีความรู้สึกว่าเราเจอเรื่องค่อนข้างเยอะมากมายประโยคหลายๆอย่างสามารถดึงสติเราได้ในการใช้ชีวิตแนวโฟกัสแล้วก็รักตัวเองมากๆทำได้ยังไงบ้างก็คือพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่พลังบวกนะคะปัญหาของใครก็ให้คนนั้นเขาจัดการเองอย่าเสียเวลากับอะไรที่ไม่เลือกเราค่ะใช้ชีวิตแบบเลือกตัวเองก่อนเสมออย่าทำเหมือนชีวิตนี้จะไม่มีทางเลือกนะคะอย่าทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงานจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนกำลังเรียนรู้อยู่เหมือนกันรักตัวเองให้มากๆอย่ามัวแต่สนใจว่าคุณเหมือนกันรักตัวเองให้มากๆอย่ามัวแต่สนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเราเลิก

งเสมอๆไม่มีใครเหมือนเดิมทุกวันทุกวันนะคะนัดมีเรียเพลงนี้กับอย่าทำอย่าทำค่ะอะไรที่มันไม่ดีเขาเตือนแล้วก็อย่าไปทำแล้วกันนะคะ

ได้เวลาส่งท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะ6โมงเย็นแล้วด้วยกับคุณสมัครการติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งวันเลยนะฟังเพลงเพลินๆกันไปและชั่วโมงหน้าฟังเพลงสากลกันกับเรดิโอทวายไลน์นะคะไปพร้อมกับเพลงนี้เลยแล้วกันค่ะกลับมาเจอกันวันจันทร์พรุ่งนี้วันหยุดพักกันให้เต็มที่เลยนะคะเก็บแรงเอาไว้เพราะจันทร์หน้ายังคงต้องลุยงานกันต่อชนะดอกับหมวยนี่คะให้กับหมวยทุกคนเลยเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: White Line
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
0: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็น

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและพลังงานสะอาดผู้นำสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้มีการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปปส.ตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนพบเฮโรอีนซุกซ่อนในถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางได้ 2.1 กิโลกรัมและเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง 10,000 บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายโ การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000-2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
4: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยปลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
3: จากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนยาจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพ.ร.บ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transition เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
6: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณอย่างที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนก็ด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันกับนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพลกรเนี่ยแหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและก็การปฏิรูปประเทศครับ
5: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13.2 ล้านรายพบความคลาดเคลื่อนเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
6: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน

0: และวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะทางกว่า70เมตรพร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมทั้งนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า3ล้าน6แสนบัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
2: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3ล้าน6แสนบัญชีซึ่งขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่าน แอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 7.4 ล้านรายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 8 แสนล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคา

0: ผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงเมืองของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นาที
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจธรรม

0: และอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามเพราะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออก

0: ยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีร่มสีสว่าง
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้

0: ได้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู

0: มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา0635251719
2: Chiang Mai Radio Fashion

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
3: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนมาพบกันอีกในรายการปกิณกะแห่งธรรมะจากตุ้งเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกับญาติกับโยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ก็ว่าติดยันการพุทธพัฒน์สุขเสาจากกันและออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ได้อำนวยความสะดวกได้ถ่ายทอดเสียงธรรมะนี้เพื่อแก่พี่น้องญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองได้รับฟังกันเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนานำจิตนำใจของญาติของโยมที่ติดตามฟังรายการมาด้วยดีตลอดเช่นเดียวกันเอาละต่อไปนี้เอามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อทุกท่านทุกคนขอให้ตั้งอกตั้งใจนึกว่าตามกันไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ

瓜多阿拉阿多萨玛萨婆达萨那摩达萨巴卡瓦多阿拉阿多萨玛萨婆达萨布达萨拉南迦迦密达曼萨拉南迦迦密Sangkang saranang kacame tuti yampi putang saranang kacame tuti yampi tamang saranang kacame tuti yampi sangkang saranang kacame tati yampi putang.Tang zara nang kacame, tati yampi tamang zara nang kacame, tati yampi sangkang zara nang kacame. Yiti piso pakawa arahang sama samputoWicacarana sampanno sukha toloka vito Anuttaro purisa dhamma sarati Satta deva manusanang uto bhagavati Yantunni mitang avamangkalantyaYo jamana posa kuna sa satho Papaka hoto supi nang akantang Udhanu pavena vina samento Sawakato pakawa tadammoSantitiko akaliko eipasiko Opanayiko pasyatang veditapo vinyuiti Yantunimitang avamangkalantyaYo jamana posa kuna sa satho Papaka oto supi nang akantang Hamanu pavena vina samento Supati panno bakawato savaka sangkoSucupati panno bhagavato savaka sangho Nyayapati panno bhagavato savaka sangho Samijipati panno bhagavato savaka sanghoYati sangjatali purisa yukhani atta purisa pukhala Esa bhagavato savaka sangho Nahunayo bahunayo dakinayo ancha ligaraniyoAnuttarang punyakitang lokacati Yantunimitang avamangkalantya Yujamana posakunasasato Papaka otosupinang akantangSangkano pavena vina samento Yato ang bakini alinya nyacati yacato Napichana misantitya panang cipita puro petaan
Tena Jatjena Zoti Te Otu Zoti Kapatsa O Jangko Zati Sangkato Tamanang Vijan Yotaka Viriyam Piti Pasati O Jangka Jataka Pare Samadu Pekha Pochanka Satete Sapatak Sina Munina Samadha Kata Pavita Paulikata Sangvatante Apinyaya Lipanaya Japodiya Letena Satya Vachena Sotite Otu Sapata Yekasaming Samayena To Mukhalananya Kasapang Kilane Dukite Tisuwa Pochangke Satate Sanye Tejatang api nanditawa Roka mutkin sutang kane Yetena satya vachena Sotite oto sapata Yekata tamma raja pe Kelan yena pipirito Yundate lena tanyewa Pana petawa na sadarang Sambotitawa ya apata Tamma buddha sitana so Yetena sakya vachena Sotite oto sapata Fa'ina teja apata Tinan nampi ma'i sinang Maka atta kile sawa Patta nupati tamatang Letena satya vachena Sotite otu sapata Sakato putha ratanang O satang utamang parang Itang deva manusanang Putha tejena sotina Nasanto patawa Sampe tukabu pasamentu te Sakato tamma ratanang O satang utamang warang Palila upasamanang Tamma tejena sotina Nasanto patawa Sampe panya upasamentu te Sakato sangkaratanang O satang utamang warang Naunayang paunayang Sangkatejena sotina Nasanto patawa Sapero kawupasamento te Nati me saranang anyang Puto me saranang warang Etena satya vachena Puto te jaya mangkalang Nati me saranang anyang Pambo me saranang warang Etena satya vachena Puto te jaya mangkalang Nati me saranang anyang Sangko me saranang warang Etena satya vachena Otu te jaya mangkalang Ati unnasa vijayo Tammo loke anuttaro Sapa satta itataya
ตั้งตรงกันนายเทวเทพลิปเจราจัตันเตอมนุสเสกิปวเกกายเขนเกวิเตปุเตอากาศมรลันเนนวาสัพพสัมมาบรณามุตโตอเปตุกาลมริตังจัตเทวาอนุปเวนะโหตุเทวสุขิสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุปเวนะโหตุเทวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปุจฉังภรณนังวจนังกรุงภรเรสังเทสันนังสุตัวตัสสะอายุอวัตตติเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์โพชังคะปริตตุนสักกัตตุนัตติเมอัตติอุณสวิจโยเป็นมนต์พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บตนตัวข้าพเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังกินยาก็ไม่หายหมอยาก็ไม่หายพอโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจงอันตรธานเสียหายมีสุขภาพใจกายแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไปใกล้ไปก็มีชัยกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัตติภัยโรคภัยจะได้เกิดมีมาแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมเมื่อมีแต่ความสุขกายสุขใจจำเริญโดยสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นบญาติโยมทำการค้าการขายก็แม่นไขหมันเลยเจริญในกิจการงานยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนกรมอุตุประกาศบอกตักเตือนว่าระวังระยะนี้ยังมีฝนมีลมอยู่อย่าประมาทส่วนมากฝนจะตกบ่ค่อยใบไม้ บ้านนั้นตำบลนั้นตกบ้านเฮาตำบลเฮาบ่ตกนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงญาติโยมและอาตมาโชคดีบุญมีผ่านมาอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนอายุ120ปีตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วไม่ได้ไปไหนอยู่วัด
นั่งสนทนากับญาติกับโยมฉันเป็นแล้วก็อยู่วัดข้ามมาก็ออกวัดไปแสดงธรรมะที่บ้านหนองกงอำเภอจันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แม่อุ้ยเป็นอายุได้75ปีขอขอบใจสาธุเจ้าพระเนนทุกตนและญาติโยมทุกคนที่ตั้งอกตั้งใจนั่งสงบกายสงบวาจาสงบจิตฟังธรรมเทศนาเคารพในพระธรรมด้วยดีตลอดมาขอบใจนักๆเด้อพอออกไม่ออกบ้านสันคงทุกท่านหนองคงทุกท่านทุกคนวันที่6ออกปะบันเนอร์บ้านหนองเต่าคำตำบลบักขุนหวานอำเภอสันปะตองหนองเต่าคำเจอหนองตองวันที่6เวลา20นาฬิกาวันที่8ปะกันที่บ้านแพะหวางเอรันดวังเวลา20นาฬิกาเช่นเดียวกันพี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนคนเราอยู่ถึงวันถึงวันนี้ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขอนามัยบังเอิญมีโรคการที่รู้จักอนามัยทางกายโดยการออกกำลังรักษาสุขภาพเธอดีแข็งแรงอดทนแต่ว่าต้องรักษาในด้านจิตใจร่างกายของคนเราที่เรียกว่าสรีระหรือว่าสรีโยนเหมือนเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์จะมีสุขภาพอนามัยได้นั้นท่านผู้ฟังคนเราต้องรู้จักการบริหารร่างกายของตัวเองต้องรู้จักในการดูแลรักษาเหมือนเครื่องยนต์จะต้องไปใส่น้ำมันหยอดน้ำมันอยู่ตลอดต้องดูแลเครื่องมันตลอดร่างกายนั้นจะต้องหยอดด้วยน้ำมันเหมือนกันนั่นคืออาหารการกินแล้วการพักผ่อนการรับการนอนมันเป็นการซ่อมแซมร่างกายบำรุงร่างกายบำรุงธาตุเพราะว่าดินน้ำลมไฟเมื่อมันอยู่ได้ปกติญาติโยมเครื่องยนต์รถต่างๆเครื่องใช้ถ้ามีเครื่องยนต์มาดูแลลุกลุกไปเสียก็เสียไปอันตรายต่อชีวิตร่างกายก็เช่นเดียวกันธาตุทั้งสี่ก็เช่นเดียวกันเอาใจการใช้งานมันก็ย่อมจะรู้จะเสียบางคนแข้งขาก็บ่ค่อยดีเจ็บหลังเจ็บเอวปวดขาปวดอันปวดนี่เมาหัวหัวหมุนจนจนจนบางดีนั้นเป็นเอะเป็นหนาวเป็นโรคตึงภายในภายนอกเรียนยาบดดูก็เจ็บปวดโยมบางท่านลุกก็โอยนั่งก็โอยฉะนั้นญาติโยมต้องรู้จักบริหารแม้แต่การเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั้นต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดจะนอนเสี่ยวอยู่ตลอดก็บ่ดีจะนั่งมึนก็บ่ดีเอวไปไกลก็บ่ดีจะยืนมึนก็บ่ดีต้องให้พอดีในอิริยาบถทั้ง4พยายามที่
ทำให้ร่างกายนี้คงทนได้ด้วยการรักษาสุขภาพความสะอาดเว้นบัดสบายแล้วก็คือกินสิ่งที่มันกินแล้วสบายมีหลักมีการที่สามารถจะขยายในต่างๆนั้นเมื่อมันพอดีญาติโยมเช่นการกินก็ต้องกินพอประมาณอันไหนเป็นของดื่มอันไหนเป็นของเสพที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตต่อร่างกายนั้นบังควรอย่างยิ่งเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำคือสุขภาพร่างกายของเรานี้มันต้องรู้มันต้องเสียฉะนั้นการกินต้องกินของที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตต่อร่างกายแล้วกินของจับพอประมาณพอดีจะยังกินหรือถูกต้องรู้จักพอประมาณพอดีนั้นเกิดคุณประโยชน์ในการที่เขาจะต้องสืบต่อชีวิตเพื่ออยู่ได้ยืนนานมีกรรมวาสิทธิ์พูดบอกว่าเสพแต่น้อยจะค่อยอายุยืนหรือบางอันเป็นว่ากินเพราะอิ่มหาเพราะปวนโรคภัยไข้เจ็บกว่ามาโรคปวนคนที่กินตกอยู่ในอำนาจของท้องแห่งความก็อยากเก็บยัดเก็บยัดอย่างบูฮูคนนั้นญาติโยมฝ่าฝืนในเรื่องกฎของธรรมชาติบางคนนี่ท่านทั้งหลายคอหวยมันลึกกินนักกินหนากินแบบฟุ่มเฟือยแต่ว่ากินนักขี้ค้านยากการน้อยอาหารว่าย่อยก็มีโทษมันเป็นสิ่งบั่นทอนชีวิตอายุของคนนั้นสั้นฉะนั้นการกินก็ต้องรู้จักพอประมาณเลือกกินอาหารที่มันดีเหมาะสมกับอายุเหมาะสมกับการเวลาเหมาะสมกับการงานที่ตัวเองทำคือกินสิ่งที่ควรกินกินพอดีอย่างเกินดีถ้ามันเกินดีมันจะอึดอัดนะมึนจะเศร้าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตต่อร่างกายน้อยลำไปก็บ่ดีกินละกินละกินน้อยเดียวก็จะทำคือสุขภาพคิดลอยหิวลอยกำลังอ่อนเพลียฉะนั้นจะต้องรู้จักประมาณในการกินก็ขอฝากไว้ครับญาติครับโยมเครื่องโทรศัพท์วัดจะคืนทดลองก็ดีนะมาเวลาประเดี๋ยวนี้ประดี อันนี้จังได้ว่าเอาละญาติโยมขอความผาสุขความเจริญจึงบังเกิดมีแก่โยมทุกท่านทุกคนอายุวันโดสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ็นการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลดุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผล
2: ตั้งมั่นในความทุกข์ตลอดเวลาในชีวิตสุดท้ายคือถ้าไม่เตรียมปัญญาก็จะยึดมั่นถือมั่นในชีวิตในความเป็นตัวเป็น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

ันนี้หัวข้อเป็นคนเดิมๆถ้าไม่เปลี่ยนก็ทุกเดิมๆชีวิตนี้ชีวิตนี่นะทำชีวิตให้เหมือนเดิมนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรตื่นกี่โมงก็ตื่นเท่านั้นทำงานเช้าชามเย็นชามก็เท่านั้นก็ต้องทุกข์เดิมๆแหละหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าคิดก็คิดแบบเดิมพูดก็พูดแบบเดิมทำก็ทำแบบเดิมยึดแบบเดิมตอบโต้ตอบโต้หรือว่าคล้อยตามกิเลสเหมือนเดิมผลก็ย่อมออกมาเป็นทุกข์แบบเดิมเพราะยังไม่เปลี่ยนแปลงผลจึงไม่เปลี่ยนเพราะว่าผลเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุเก่าผลก็เป็นเก่าเหมือนหว่านเมล็ดพืชเดิมๆดินเดิมน้ำเดิมวิธีการเดิมก็ได้ย่อมได้ผลเดิมๆในทางธรรมะเรียกว่าเหตุปัจจัยยังเป็นอกุศลผลก็เป็นอกุศลคือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเหตุแห่งความทุกข์อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจนี่ทุกสิ่งทั้งหลายในโลกนี้บุคคลทั้งหลายก็ตามมีใจเศร้าหมองนะถ้ามีใจเศร้าหมองแล้วพูดหรือทำความทุกข์ย่อมติดตามเข้าไปเพราะว่าธรรมทั้งหลายมีใจหัวเวรหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มีใจสำเร็จได้ด้วยใจเหมือนล้อเกวียนย่อมหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นหรือล้อเกวียนย่อมหมุนตามผู้ลากเกวียนนั้นนะนี่ท่านทั้งหลายถ้าใจคิดใจยังคิดแบบเก่าๆก็คือคิดด้วยโลภะความโลภคิดด้วยโมหะความหลงคิดด้วยความโกรธโทสะการพูดการกระทำก็จะเป็นแบบเก่าแล้วความทุกข์ก็เกิดแบบเก่าเพราะฉะนั้นทั้งหลายส่วนรถถ้าไม่เปลี่ยนเมียก็เป็นเมียเก่านะก็ไม่เป็นไรอันนั้นคนละเรื่องกันแต่ว่าถ้าอยู่พันธาอยู่กับพันยาได้ทำเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดแต่ถ้าทำดีกว่าเดิมเคยให้เงินหาเงินมากกว่าเดิม2เท่า3เท่าอันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเอาเงินให้เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมเนี่ยดีดีโดนด่าทุกวันประการที่2ต้องเปลี่ยนชีวิตคือการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยต้องเริ่มที่ไหนก็ต้องเปลี่ยนที่ใจเปลี่ยนที่ใจของเราเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้หรอกถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดก็ตามทำก็ตามสุขย่อมตามเขาไปเหมือนเงาที่ไม่ลาดตัวนะถ้าใจผ่องใสแต่ถ้าใจขุ่นมัวแล้วจะทำจะคิดอะไรแล้วมีความทุกข์ตามไปตลอดอันนี้ถ้าใจผ่องใสพูดก็ตามทำอะไรก็ตามก็มีความสุขตามตัวอันนี้ในธรรมบทคุณกนิกายแต่บทเล่มที่25ข้อ2สรุปก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้ก็คือไม่ใช่การเปลี่ยนที่เสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนภรรยาเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนคนรอบข้างแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้คือต้องเปลี่ยนที่จิตจิตที่ยึดจิตที่โกรธคือไม่โกรธจิตที่หลงแล้วไม่หลงแล้วจิตที่ทำ
อันนี้หัวข้อเป็นคนเดิมๆ

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะ
2: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ิ่งที่เราควรรักษาก็ได้แก่รักษาจิตรักษากายการรักษาจิตการรักษากายก็คือการรักษาศีลคือการรักษาสมาธิการรักษาปัญญาบุคคลที่เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาจะเห็นคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้รักษาชีวิตของเราจิตใจของเรามากกว่าทรัพย์สมบัติของเราบุคคลที่เห็นความสำคัญของการรักษาศีลการรักษาสมาธิการรักษาปัญญาก็เพราะว่าเห็นกายกับจิตกายกับจิตเป็นสิ่งสำคัญกายกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ของเราเราจะเห็นธรรมก็เพราะกายกับจิตเราจะประกอบอาชีพก็เพราะกายกับจิตท่านทั้งหลายกายกับจิตเป็นสิ่งสำคัญกายกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติจึงเห็นกายกับจิตเป็นสิ่งสำคัญกายกับจิตนั้นต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเช่นกายของเราจิตของเราไปแสวงหาปัจจัยสี่เมื่อกายของเราจิตของเราประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วกายกับจิตของเราก็ประสบแต่คำว่าสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่เมื่อกายของเราประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วกายของเรานั่นก็สามารถเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมได้ทุกอย่างอยู่ที่กายกับจิตแต่มนุษย์ทั้งหลายขาดสติขาดปัญญาจึงไม่เห็นกายไม่เห็นจิตเป็นสิ่งสำคัญเรียกว่าเห็นวัตถุสำคัญกว่ากายกับจิตเห็นสมบัติเห็นปัจจัยสี่เหนือกว่ากายกับจิตจึงให้ความสำคัญวัตถุสิ่งของปัจจัยสี่มากกว่ากายตนเองมากกว่าจิตตนเองผู้มีสติผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่ากายกับจิตของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเพราะฉะนั้นการรักษากายการรักษาจิตก็เป็นการรักษาทรัพย์สมบัติของเรากายกับจิตเป็นต้นกำเนิดของทรัพย์สมบัติกายกับจิตเป็นต้นกำเนิดของธรรมเราจะเข้าถึงธรรมก็ต้องอาศัยกายกับจิตนี่แหละเราจะเข้าถึงทรัพย์สมบัติในการดำเนินชีวิตก็เพราะกายกับจิตต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวนำทางชีวิตของเราไปสู่จุดหมายเป้าหมายนั้นได้พวกเราทั้งหลายชีวิตของเรามันต้องพึ่งพาธรรมต้องอาศัยธรรมธรรมที่พูดก็คือศีลธรรมที่พูดก็คือสมาธิธรรมที่พูดก็หมายถึงปัญญาธรรมที่พูดก็หมายถึงสติเมื่อเรามีสติแล้วเราจะรักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราจะอดทนเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราจะมีเมตตาเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราจะเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างดั่งพ่อแม่เป็นผู้ที่เสียสละทุกอย่างให้กับลูกของตนพวกเราทั้งหลายดั่งพ่อแม่ได้เมตตาต่อลูกของตนดั่งพ่อแม่ปรารถนาดีต่อลูกของตน
คืออนุภาพของศีลจึงทำให้เรานั่นอยู่มีความสุขอบอุ่นดังลูกอยู่กับแม่นั่นแหละคืออนุภาพของศีลเหมือนแม่อยู่กับลูกมีความสุขและมีพลังแม่อยู่กับลูกมีพลังลูกอยู่กับแม่ก็มีพลังลูกเห็นแม่ก็มีพลังแม่เห็นลูกก็มีพลังในการดำเนินชีวิตรู้ว่าแม่ลำบากลูกก็มีพลังที่จะอดทนเพื่อจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ของตนแม่เห็นลูกก็อยากให้ลูกได้อยู่ดีกินดีแม่ก็มีความอดทนแม่ก็จะมีวิริยะภาคเพียรนี่แหละอนุภาพของธรรมมันจะเห็นความจริงซึ่งกันและกันจะเป็นผู้รับภาระซึ่งกันและกันจะไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้กันและกันเป็นผู้รู้ลดภาระซึ่งกันและกันดังลูกที่มีปัญญาก็ลดภาระอดทนทำมาหากินประกอบอาชีพไม่มีวิริยะภาคเพียรในการประกอบอาชีพจึงทำให้แม่นั้นมีกินมีใช้ทำให้แม่นั้นได้มีลดภาระค่าใช้จ่ายจึงทำให้แม่นั้นมีรายได้เพิ่มจึงทำให้แม่มีความสุขคืออนุภาพของสติและปัญญาพวกเราทั้งหลายเราต้องรักษากายรักษาจิตการรักษากายรักษาจิตก็คือสตินี่แหละจะบ่งบอกให้เรารักษากายรักษาจิตสติมันก็เห็นศีลแหละเป็นผู้รักษากายรักษาจิตสติก็เห็นสมาธิได้แหละเห็นกายเห็นจิตรักษากายรักษาจิตในพวกเราทั้งหลายสมาธินี่แหละจะเห็นเราให้เราเห็นกายของเรารักษากายรักษาจิตของเราในพวกเราทั้งหลายสติกับปัญญานั่นจะเป็นแสงสว่างให้เราเดินนะเหมือนแม่มีสติแม่มีปัญญาก็จะเป็นแสงสว่างเห็นความจริงของลูกอยากให้ลูกได้อยู่ดีกินดีมีความสุขผู้เป็นแม่ผู้เป็นพ่อก็จะใช้คำว่าอดทนใช้คำว่าวิริยะภาคเพียรเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงได้มีสติพิจารณาการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวนำพาชีวิตของเราเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตของเราเป็นผู้รักษาชีวิตของเราเพราะศีลสมาธิปัญญาจะทำให้กายเราสะอาดทำให้ใจเราบริสุทธิ์ทำให้จิตใจเราหมดจดผ่องใสตลอดกาลเวลาพวกเราทั้งหลายการที่บิดามารดาดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเท่ากับบิดามารดารักษาชีวิตของตนเท่ากับบิดามารดารักษาชีวิตลูกของตนเช่นสามีภรรยารักษาศีลเนี่ยก็เป็นการรักษาชีวิตของตนเป็นการรักษาชีวิตของลูกหากสามีภรรยาคู่ใดดื่มเหล้าขับรถไปฉกประสบอุบัติเหตุจึงทำให้พ่อแม่ตายก่อนเวลากำหนดไม่มีใครเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการทำลายการล่วงละเมิดศีลก็ดีเช่นดื่มเหล้าจึงนั่นแหละคือการทำลายชีวิตตนเองนั่นแหละคือทำลายอนาคตลูกของตนเองเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าการมีชีวิตอยู่ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือการรักษากายการรักษาจิตของเราเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะรักษาสิ่งต่างๆนั้นง่ายขอให้พวกเราได้มีสติในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจะคิดสิ่งใดก็ง่ายทำการใดๆก็สะดวก
ดังผู้ปฏิบัติธรรมมีสมาธิเดินจงกรมก็ง่ายสะดวกจะนั่งสมาธิก็ง่ายก็สะดวกเราจะรู้แล้วว่าสมาธิเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราจึงฝากให้พวกเราได้มีสติพิจารณาในการดำเนินชีวิตของเราในการประกอบอาชีพของเราในการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งขอให้เราได้พิจารณาชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยธรรมธรรมะของพุทธเจ้านั้นมันว่าด้วยเรื่องความจริงของชีวิตชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมเท่านั้นจึงทำให้เรานั้นพบแสงสว่างของชีวิตชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมนำมาซึ่งนำธรรมนำมาซึ่งความสงบความสงบเหล่านี้จึงนำมาซึ่งความสุขพวกเราทั้งหลายความสุขของธรรมเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่มั่นคงในการมีชีวิตอยู่จึงฝากพวกเราได้พิจารณาว่าการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นต้องอาศัยธรรมเท่านั้นธรรมเท่านั้นจะทำให้ชีวิตเรานั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขจึงฝากให้พวกเราได้พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่แหละจึงทำให้เราเกิดคำว่าธรรมเพราะศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนพาหนะศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนเภสัชยาศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นอาหารของจิตเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเรามีสติเราจะรักษาจิตของเราคนส่วนมากจะรักษาสมบัติมากกว่ารักษาจิตใจตนเองสมบัติเป็นของนอกกายสมบัติเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเวลาเราเจ็บป่วยเราคิดถึงสมบัติที่เรามีอยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในท่านทั้งหลายเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเจ็บป่วยเราคิดถึงสมบัติที่อยู่ในธนาคาร1ล้าน2ล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้านจิตเราไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นนะท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นสมบัติของเรามันไม่มีค่าเป็นเพียงแค่ลูกจ้างสมเงินเรามีมันมีแค่ลูกจ้างมันเหมือนลูกจ้างเราทำงานแทนเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินก็เป็นลูกจ้างแต่ทำงานให้กับเราเงินสมบัติเงินทองที่เราฝากไว้ในแบงก์เป็นเพียงแค่เครื่องมืออำนวยความสะดวกทำให้เรานั้นไปรักษาหมอได้ส่วนศีลสมาธิปัญญานั้นมีความสำคัญกว่าเงินมากกว่าเงินในพวกเราทั้งหลายดังเราทำความไม่ดีนี่เราจดจำนะแล้วเราทำไม่ดีได้จดจำทำไมเราเวลาเจ็บป่วยแล้วมีเงินอยู่ในแบงค์เป็นร้อยล้านเนี่ยพันล้านเนี่ยเราป่วยแล้วคิดถึงเงินอยู่ในธนาคารมันไม่เกิดปฏิกิริยาเลยเราต้องพิจารณาดูว่าระหว่างทำชั่วกับเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยอันไหนมีอิทธิพลต่อเราเพราะฉะนั้นการทำชั่วคำชั่วของเราเนี่ยเวลาเราเป็นป่วยเป็นทุกข์

เข้าใจเรื่องอะไรเรื่องชีวิตล้วนๆชีวิตเราต้องประกอบไปด้วยศีลอย่างเงี้ยชีวิตเราต้องประกอบไปด้วยสมาธิชีวิตเราประกอบไปด้วยปัญญาถ้าชาวโลกทั้งหลายมีศีลมีสมาธิปัญญาชาวโลกจะเกิดแต่คำว่าความสุขชาวโลกทั้งหลายจะเกิดแต่คำว่าสงบสุขสุขของธรรมแตกต่างจากสุขของสมบัติที่เรามีแต่พวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นธรรมะภาคปฏิบัติสำคัญกว่าสิ่งอื่นๆธรรมะภาคปฏิบัติเปรียบเสมือนเราได้กินผลไม้มะม่วงนั่นแหละธรรมะภาคปฏิบัติเหมือนเราได้ชิมรสชาติมะม่วงได้ลิ้นเราเองเห็นมะม่วงด้วยตาเราเองจับมะม่วงด้วยมือตัวเองสัมผัสกับกลิ่นมะม่วงด้วยจมูกตัวเองสัมผัสรสชาติมะม่วงด้วยลิ้นเราเองนี่แหละคือธรรมะภาคปฏิบัติจึงให้เรารู้ความจริงว่าขณะที่เรานั่งสมาธิเราเจ็บปวดเราก็รู้ว่าเราเจ็บปวดแล้วเราก็รู้ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ทนเราก็จงรับรู้ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่ทนได้ยากความเจ็บปวดนั้นมันแปรสภาพเมื่อเรารู้ว่าความเจ็บปวดเป็นเช่นนี้เราก็มีสติ มีสติควบคุมความเจ็บปวดมีสติอยู่เหนือความเจ็บปวดมีสติละความเจ็บปวดมีสติไม่ตามรู้ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นตามร่างกายของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายความเจ็บปวดทำให้เราเห็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ทนความทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์ไม่มีค่าความสุขก็ไม่มีความหมายใดๆสิ่งที่มีค่าและมีความหมายสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็คือความสงบความสงบเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อผู้ปฏิบัติในพวกเราต้องมีสติพิจารณาว่าความสงบเป็นสิ่งสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ชีวิตของเรามันต้องการมากที่สุดก็คือความสงบแต่ชีวิตเราเกิดมาไม่เคยพบความสงบชีวิตเราเกิดมาไม่เคยเกิดคำว่าสงบส่วนมากชีวิตของเราเกิดมาพบแต่เขาว่าความทุกข์ความวุ่นวายความไม่สบายกายความไม่สบายใจตลอดเวลาแต่พวกเราทั้งหลายเราจะต้องมาแสวงหาความสงบให้กับชีวิตของเราดังคำว่าบุคคลใดมีสมาธิกายก็สงบได้จิตก็สงบได้เรียกว่ากายวาจาใจสงบบุคคลที่มีสมาธิจะกลายแปรสภาพเกิดคำว่าความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นที่ตาเราไปซื้อวัตถุสิ่งของใดๆเราก็จะได้วัตถุสิ่งของที่มีคุณภาพนี่แหละคืออนุภาพของความสงบจะเห็นความจริงเข้าถึงความจริงท้ายสุดเราจะเลือกเอาความจริงที่เป็นแก่นสาระให้กับชีวิต

เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสาย

0: ทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook LINE Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ใ

0: พูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
2: ฟังค่ะเชิญติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอินทัสมานโคตะชาดกฤาษีผู้ว่ายากเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อเจริญวัยก็เกิดเบื่อทางโลกออกบวชเป็นฤาษีเป็นครูของเหล่าฤาษี500ตนอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ในครั้งนั้นบรรดาฤาษีเหล่านั้นได้มีฤาษีชื่ออินทัสมานโคตเป็นผู้ว่ายากไม่เชื่อฟังฤาษีเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่งเมื่ออาจารย์ได้ทราบข่าวจึงเรียกฤาษีนั้นมาถามว่าเขาว่าเธอเลี้ยงลูกช้างไว้จริงหรือฤาษีตอบว่าจริงขอรับอาจารย์ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่งแม่มันตายอาจารย์พูดเตือนว่าขึ้นชื่อว่าช้างเมื่อเติบโตมักฆ่าคนเลี้ยงเธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลยฤาษีกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมไม่อาจทิ้งมันได้อาจารย์จึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอจักได้รู้เองดาบทเลี้ยงช้างนั้นต่อมามันมีร่างกายใหญ่โตคราวหนึ่งพวกฤาษีพากันไปในที่ไกลเพื่อหารากไม้และผลาผลในป่าแล้วพักอยู่ณที่นั้น 2-3 วันช้างก็ตกมันทำลายอาสมเสียกระจุยกระจายทำลายหม้อน้ำดื่มโยนแผ่นหินทิ้งถอนแผ่นกระดานแขวนทิ้งแล้วเข้าไปยังที่ซ่อนแห่งหนึ่งยืนคอยมองดูทางมาของฤาษีด้วยหวังว่าจักฆ่าฤาษีอินทัสมานโคตหาอาหารไว้ให้ช้างเดินมาก่อนฤาษีทั้งหมดเห็นช้างนั้นจึงเข้าไปหามันตามความรู้สึกที่เป็นปกติช้างนั้นออกจากที่ซ่อนเอางวงจับฟาดลงกับพื้นเอาเท้าเหยียบศีรษะขยี้ให้ถึงความตายแล้วแผ่เสียงดังเข้าป่าไปพวกดาบทที่เหลือจึงแจ้งข่าวนั้นให้อาจารย์ทราบอาจารย์จึงกล่าวว่าไม่ควรทำความคลุกคลีกับคนชั่วแล้วกล่าวต่อว่าบุคคลไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่วผู้รู้ประโยชน์อยู่ไม่พึงทำความสนิทสนมกับคนชั่วเพราะคนชั่วนั้นแม้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานก็ย่อมทำความชั่วเหมือนช้างผู้ทำลายอินทัสมานโคตฉะนั้นบุคคลพึงรู้ได้ว่าผู้นี้เช่นเดียวกับเราด้วยศีลด้วยปัญญาและแม้ด้วยสุตตะ พึงทำไมตรีกับบุคคลผู้นั้นนั่นแหละเพราะการสมาคมกับสัตบุรุษนำมาซึ่งความสุขแท้อาจารย์สอนหมู่ฤาษีว่าธรรมดาคนเราไม่ควรเป็นผู้สอนยากควรศึกษาให้ดีแล้วให้จัดการศพอินทสมานโคตรดาบทเจริญพรหมวิหารได้เข้าถึงพรหมโลกธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นคนดื้อรั้นต้องเชื่อฟังคำสอนของอาจารย์ดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใดมีผู้หวังดีมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยว่ากล่าวตักเตือนอยู่แต่ไม่ยอมทำตามผู้นั้นย่อมถึงความย่อยยับนอนเสียใจอยู่เหมือนกาไม่เชื่อคำนกพิราบเลยตกอยู่ในมือศัตรู

0: นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

เตทักขินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิทธา

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏไว้ในฐานสูตรที่สองความตอนหนึ่งกล่าวว่าทำสามประการนี้คือการให้ทานด้วยศรัทธาหนึ่งการให้ทานด้วยหิริหนึ่งการให้ทานอันหาโทษมิได้หนึ่งเป็นไปตามสัพบุรุษบัณฑิตกล่าวทำสามประการนี้ว่าเป็นทางไปสู่ไตรทิพย์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้แลและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
2: ่เพราะนั้นเราต้องมีอัตตานี่แหละเป็นที่พึ่งที่ต้องสอนให้มีอัตตาเป็นที่พึ่งเพื่ออย่าไปพึ่งภูเขาภูเขาไม่มีวิญญาณอย่าไปพึ่งต้นกล้วยต้นกล้วยไม่มีวิญญาณอย่าไปไหว้กล้วยที่มันออกมาปลีมีสองหัวอะไรอย่าไปไหว้มันลูกเอ้ยอายเขาลูกมันไม่มีวิญญาณมันเป็นอัตตาไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นอัตตามันอาจจะต้องพึ่งพิงกันและต้องพึ่งจริงๆอย่าดูถูกก็เลยมีนิทานอีสปเรื่องราชสีห์แอนหนูให้เห็นว่าบางครั้งราชสีห์ตัวเบลล์มาต้องพึ่งหนูแทะเจือกให้หน่อยตีหนูก็แทะตะกี้กี้กี้กี้ thank you นะคะก็พึ่งพากันเพราะนั้นเราอย่าคิดว่าเราบิ๊กแล้วเราจะไม่พึ่งผู้น้อยนะแล้วผู้น้อยก็อย่ามาคิดว่าจะไม่พึ่งผู้ใหญ่เข้าใจไหมฮะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนทิศ6เพื่อให้ลูกพึ่งพ่อพึ่งแม่และพ่อแม่ก็ต้องพึ่งลูกพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนดีนะถ้าไม่ดีลูกหนีนะคะเพื่อนพึ่งเพื่อนสามีพึ่งภรรยาภรรยาพึ่งสามีนะคะเจ้านายพึ่งลูกน้องลูกน้องพึ่งเจ้านายแล้วก็นักบวชพึ่งชาวบ้านชาวบ้านพึ่งนักบวชนะคะเมื่อพึ่งพากันอย่างนี้สังคมก็อยู่เป็นสุขไม่อยู่โดดเดี่ยวไม่อยู่เดียวฮะการอยู่เดียวเป็นอันตรายใหญ่หลวงนะคะเพราะเรามีสิทธิ์ป่วยแบบทุกข์มากแล้วมันเศร้านะอยู่คนเดียวมันเศร้ามันไม่มีใครมาเยี่ยมเราแล้วเราต้องไปประจบเขาเราต้องไปเอาใจเขาเราต้องตามใจเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแต่การที่เราอยู่กันโดยพึ่งพากันตามหน้าที่ตามฐานะตามภาวะมีใครเป็นทุกข์อะไรช่วยดับทุกข์ได้ช่วยไปไม่ถนัดก็บอกเขาว่าด้านนี้ไม่ถนัดถูกไหมคะภิกษุณีรุ่งเดือนเป็นที่พึ่งของเธอไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าอัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตาไงเพราะนั้นเราต้องพึ่งภิกษุณีไหมคะโดยอัตตาโดยความเป็นอัตตาเนี่ยเธอพึ่งฉันไหมพึ่งใช่ไหมคะแต่พอเธอขอมาพระอาจารย์ช่วยทำกับข้าหนูหน่อยเนี่ยตอนนี้พึ่งไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ถนัดเข้าใจไหมพระอาจารย์ไปจ่ายตลาดให้หนูบ๊อบไปไม่ได้อะไรเงี้ยคือพอเราจะพึ่งเราก็ต้องพึ่งให้ถูกกับฐานะภาวะหน้าที่สักยะแต่พระพุทธเจ้าสอนให้อัตตาพึ่งอัตตาค่ะภิกษุณีก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านและชาวบ้านก็เป็นที่พึ่งของภิกษุณีภิกษุณีกับเดินบิณฑบาตก็ขออาหารชาวบ้านฉันก็พึ่งกันไปเพื่อนเข้าใจหรือยังแต่ถ้าสอนเรื่องอนัตตาก็คือว่าพิจารณาทีละส่วนเดียวไม่เป็นอัตตาเหมือนกับบอดี้กับเครื่องยนต์ไงบอดี้อย่างเดียวไม่เป็นยานพาหนะเครื่องยนต์อย่างเดียวก็ไม่เป็นยานพาหนะทำไมต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ด้วยก็คืออย่าไปยึดว่าสิ่งแต่ละสิ่งนะเป็นญาณพาหนะแต่รวมแล้วก็เป็นสิ่งที่สมมุติว่าอัตตาสมมุติภิกษุณีอย่างนี้ตกลงภิกษุณีเป็นที่พึ่งของเธอไหมเป็นที่พึ่งตรงไหนเธอได้ฟังธรรมนี่ก็เป็นที่พึ่งอยู่จับๆที่เป็นที่พึ่งชัดๆอยู่แล้วแล้วเธอไม่เคยเข้าใจเรื่องอัตตาชัดเจนมาก่อน
3: ขออนุญาตขอโอกาสถามพระอาจารย์ตรงที่เป็นบาลีนะฮะใช้คำว่าสรณาแต่ตรงที่เป็นคำแปลใช้คำว่าที่พึ่ง
2: อ๋อสรณานี่แปลเยอะเลยค่ะสรณานี่แปลว่าที่พึ่งก็ได้แปลว่าที่ระลึกนึกถึงก็ได้แปลว่าเครื่องกำจัดกิเลสก็ได้สระนะสรสรธาตุเนี่ยแปลว่าสระน้ำก็ได้ มีคำแปลเยอะค่ะแต่พอลงปัจจัยนะสรณะแปลว่าที่พึ่งได้แปลว่าที่ระลึกนึกถึงได้แปลว่าเครื่องกำจัดกิเลสก็ได้อย่างเงี้ย
3: เพราะว่าพอเราดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าดูจากตัวบาลีเนี่ยฉันพยายามจะเข้าใจว่าท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยากจะให้เรายึดในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งแต่ว่าให้ยึดเป็นหลักการ
2: สรณะแปลว่าที่พึ่งเลยค่ะ
3: ฮะ
2: สรณะตัวนี้แปลว่าที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงเป็นที่พึ่งได้เลยฮะที่พึ่งยังไงอย่างเช่นเด็กคลอดออกมาเนี่ยพึ่งพ่อพึ่งแม่โดยตรงเลยจริงไหมเนี่ยอัตตาพึ่งอัตตาลูกเนี่ยพึ่งพ่อพึ่งแม่เลยจริงไหมแล้วพอแก่ตัวมาพ่อแม่พึ่งลูกเลยแหละอย่างเงี้ยพึ่งกันจริงๆเลยให้หิ้วไปเลยเนี่ยพึ่งพิงกันเลยเนี่ยหิ้วไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเป็นที่พึ่งเลยค่ะสรณะแปลว่าที่พึ่งเลยค่ะต้องมีอัตตาเป็นที่พึ่งค่ะแต่มีขยายความว่าเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดต้องมีธรรมะแล้วทีนี้อัตหิอัตโนนาโถมันมีคำต่ออีกฮะโกหินาโถปโลสิยาซึ่งแปลว่าสิ่งอื่นนอกจากอัตตาอย่าเอามาเป็นที่พึ่งอย่าไปเอาก้อนหินเป็นที่พึ่งอย่าไปเอาภูเขาใหญ่เป็นที่พึ่งอย่าไปเอารูปธรรมอย่างเดียวเป็นที่พึ่งแต่ให้เอาอัตตาเป็นที่พึ่งนะหรือเอาธรรมเป็นที่พึ่งขยายความออกไปนะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเสร็จแล้วขยายต่อไปอีกฮะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอัตตาเนี่ยอัตตาที่ฝึกอัตตาก็คือต้องมีกายกับใจใช่ไหมเพราะอัตตาที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งชนิดที่หาได้ยากมากเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอรหันต์เป็นต้นฝึกมาดีแล้วฮะเลยเป็นที่พึ่งสุดยอดแต่เป็นที่พึ่งที่หายากหาตัวยากแต่อีที่ทั่วไปนี่อัตตายุ่ยแยะไปหมดเป็นอัตตาที่ไม่มีธรรมเป็นอัตตาที่ไม่ได้ฝึกพอไม่มีธรรมและไม่ได้ฝึกมาดีเนี่ยไม่เป็นที่พึ่งเช่นเรามีลูกลูกเราคนโตเราตามใจมันมากเลยนะฮะมันไม่มีธรรมะเลยมันไม่มีที่พึ่งเลยมันกินเหล้ามันเสพติดมันติดคุกมันที่สุดมันมาเป็นอัมพาตนอนแช่ขี้แช่เยี่ยวอยู่เราเศร้ากับมันคือเราต้องมาล้างขี้ล้างเยี่ยวมันเป็นลูกอย่าไปโยนให้ใครก็ไม่ได้อย่างนี้ฮะเขาเรียกว่าเป็นอัตตาที่ไม่ได้ฝึกมาเลยไม่มีที่พึ่งต้องมาพึ่งแม่เหมือนเดิมจนแก่แล้วแม่ก็ยังต้องมาล้างก้นให้อีกอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าเป็นอัตตาที่ไม่มีที่พึ่งแต่เราเป็นคนดีเราก็ยังเป็นที่พึ่งให้ลูกได้อยู่อะต่อไปลูกคนที่สองอันนี้ก็เรียนจบก็ไปทำงานแต่งงานหายแซ่บไปเลยไปอยู่กับเมียมันแต่เราก็พูดแบบภูมิใจตอนนี้เขาก็ไปเป็นนายอำเภออยู่ที่โน่นละค่ะเขาก็งานเยอะค่ะเขาก็ไม่มีลำมอค่ะแล้วเขาส่งเงินมาช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้ไหมเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาอะนะคะแล้วเขาก็ติดเหล้าด้วยเขาก็แต่เขาก็ไม่มาเป็นภาระค่ะก็ดูเหมือนเป็นดีหน่อยเป็นที่พึ่งได้เชิดหน้าชูตาว่าลูกฉันเป็นในอำเภอหน่อยนึงพึ่งเป็นบางครั้งแต่ทั่วไปมันไม่มาช่วยเลี้ยงไม่ส่งเงินมาเลี้ยงน้องอะไรนะส่วนลูกคนที่สามนี่ก็เรียนไม่ลูกมีเมียไปแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆบ้านน่ะแต่ก็ส่งเงินให้เอาแม่เอาไปเลี้ยงมันนะนะจะมาดูแลแม่งมาลูกผมงานจุ่งเนี่ยก็ได้พึ่งแค่เงินเขาอะไรเงี้ยแต่ลูกอีกคนนึงก็ไปบวชปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับมาสอนให้เรามีหลักใจในการดูแลน้องและที่สำคัญท่านสอนเก่งท่านเป็นพระอรหันต์เลยท่านมีลูกศิษย์เยอะมากและท่านฝึกตนมาดีเยี่ยมแล้วพอรู้ว่าเราเนี่ยเป็นแม่พระอรหันต์เท่านั้นแหละนึกออกไหมแนะนำหมอคนโน้นคนนี้พาไปเข้าโรงพยาบาล นี้โน้นนั่นแล้วก็มีคนเอาเงินมาทำบุญกันเราเอาเงินมาช่วยเราเลยเป็นคุณแม่ที่แสนสบายหน้าใสพอเราก็ปฏิบัติธรรมตามลูกเราแล้วเราก็เริ่มบรรลุโสดาบันสกทาลูกที่ไปบวชนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของเราเพราะนั้นบุคคลที่ฝึกตนมาดีแล้วเนี่ยฮะเป็นที่พึ่งที่ได้แสนยากทุกวันภิกษุณีพูดดีเด่นพูดเลิศแต่มันแสวงหายากใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ภิกษุณีเกิดขึ้นปุบปับพวกเราก็ดีใจกันว่ามีภิกษุณีแต่เราก็ปวดหัวกับความประพฤติของภิกษุณีหลายๆรูปทำไมโชว์ตัวอย่างนั้นทำไมทำตัวอย่างนี้ทำไมพูดอย่างนั้นไปพูดอย่างนั้นออกสื่อทำไมเอ้าทำไมมีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็เครียดกันเพราะเราไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องเล็งไปที่ธรรมะถ้าภิกษุณีเกิดขึ้นเพื่อมารักษาพระวินัย311ข้อนะคะมาเพื่อรักษาศีล43ข้อเกิดขึ้นมาเพื่อสงบสำรวมไม่เรียกร้องไม่ต้องการอะไรเพราะสิ้นอยาก ท่านสิ้นอยากท่านก็ไม่อยากได้อะไรแต่ท่านก็อยู่สงบของท่านแต่ท่านเป็นที่พึ่งเราต้องการภิกษุณีแบบนี้ที่ไม่วุ่นวายแต่เป็นที่พึ่งของผู้คนในละแวกนั้นท่านไปตรงไหนก็เป็นที่พึ่งตรงนั้นถ้าเป็นที่พึ่งกว้างขึ้นมันก็ออกอินเทอร์เน็ตผู้คนฟังธรรมของท่านแล้วก็โอ้ใช่เลยใช่เลยก็เอาท่านเป็นที่พึ่งท่านก็เป็นที่พึ่งในวงกว้างก็เป็นไปตามการฝึกตนของท่านท่านฝึกตนมาดีท่านก็เป็นที่พึ่งได้กว้างไกลท่านฝึกตนมาไม่ดีท่านก็เป็นที่พึ่งได้เล็กน้อยเข้าใจไหมแต่เราปล่อยให้มีการบวชง่ายๆแล้วก็มาใส่ชุดกันง่ายๆแล้วก็มาทำตัวเลอะเทอะศีลก็ไม่รักษาพระพุทธเจ้าห้ามอะไรก็ไปทำมันนั้นภิกษุณีใส่รองเท้าอาบัติปาจิตตียกเว้นป่วยยกเว้นเจ็บเท้าแต่เดี๋ยวนี้เจ็บไม่เจ็บตู้ก็ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมากูไม่เชื่อไม่ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยภิกษุณีเกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนปวดหัวอย่างเงี้ยเพราะนั้นอะไรที่เป็นพระวินัยที่พระเจ้าทรงห้ามไว้เราก็ใส่ใจและพยายามทำตามพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดฉลาดภิกษุณีใดใส่รองเท้าอาบัติปาจิตติแต่ไม่อาบัติเมื่อเจ็บเท้าเมื่อป่วยเมื่อมีอันตรายลูกนั่นเราก็ดูมีอันตรายไหมมีอันตรายเราก็ใส่รองเท้าหมดอันตรายเราก็ถอดรองเท้าเราก็ชื่อว่าเราได้ทำตามคำสอนพระเจ้าแล้วไปถอดมันทำไมอาจารย์เอาถอดก็ได้ฝึกหนังเท้าให้หนาขึ้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะมีระบบประสาทสัมผัสกับสมองสัมพันธ์กับสมองเมื่อเดินเจ็บนั่นนี่นั่นนี่ร่างกายเขาก็จะสั่งการลงมาให้ผลิตหนังเท้าที่หนาขึ้นมันก็ช่วยโปรเทคนะทำให้เชื้อโรคเข้ายากขึ้นนะแล้วก็ได้นวดเท้าไปในตัวไม่ต้องไปจ้างให้คนนวดอีก250 บาทอะไรเงี้ยนะเดินไปบนก้อนหินก็ได้นวดเท้าไปในตัวแล้วก็ยังมีหนังเท้าที่หนานะเหยียบน้ำน้ำงออะไรทำนองนี้เหยียบไฟดับไฟเล็กๆก็ไม่เป็นอะไรอะไรเนี่ยสิ่งใดที่พุทธเจ้าสอนสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแต่พอเราอ้างแล้วเราก็อ้างนิรันดรมันก็เริ่มเป็นปัญหาอย่างเช่นบางคนเข้าใจผิดว่าใส่รองเท้านี่พุทธเจ้าให้ใส่นะจริงๆพระพุทธเจ้าเองไม่ใส่รองเท้านะคะแต่ว่ามีภิกษุรูปนึงเนี่ยเขาเป็นคนพิเศษเขาทำบุญมาดีเท้าเขาบางมากเหมือนแก้มเลยคือมีขนอ่อนๆแล้วภิกษุรูปนี้มาเดินจงกรมหนักๆเท้าก็แตกแต่เขาก็เพียรเขาก็คลานเขาก็แตกอีกเลือดเต็มที่เดินจงกรมเลยพุทธเจ้าก็เลยมาสอนว่าเธออย่าเพียรแบบเคร่งเกินอย่างนี้เธอควรจะเดินพอดีพอดีแล้วก็เท้าเธอเจ็บเธอใส่รองเท้าได้ภิกษุรูปนี้บอกเขาสละทรัพย์สินมาตั้งกี่ล้านเนี่ยเพื่อมาบวชพุทธเจ้ายังไม่ใส่เลยเขาใส่ไม่ได้ตราบใดที่พุทธเจ้าไม่อนุญาตให้กับหมู่สงฆ์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมใส่มันก็ต้องเหมือนเสมอกันไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตว่าผู้ใดเท้าเจ็บผู้ใดเท้าเป็นแผลหรือป่วยไข้หรือมันมีอันตรายก็ใส่ได้นี่คือการอนุญาตอย่างมีเหตุผลจากนั้นก็อนุญาตให้กับภิกษุที่อยู่ป่าแล้วมันมีอันตรายไงภิกษุที่อยู่ป่าเนี่ยมันมีหนามเยอะมันมีทากมีอะไรอู้มีเชื้อโรคอะไรเยอะแยะเนี่ยอนุญาตให้พระที่อยู่ป่าและที่มันมีหินแหลมๆอย่างเงี้ยก็ใส่รองเท้าแต่ภิกษุนั้นก็ใส่รองเท้าเปอะเปอะเข้ามาถึงในบ้านเลยพระเจ้าเลยบอกว่าเข้าในละแวกบ้านอย่าใส่สิลูกเข้าใจไหมอย่าใส่สิลูกอ่ะก็เลยถอดพอถอดเสร็จมันนี่ก็หิวมาด้วยน่าเกลียดอีกนะก็เอาเราอนุญาตให้มีถุงใส่รองเท้าด้วยป่ะเนี่ยเอาเพิ่มจากบริขาร8ก็มีถุงใส่รองเท้าอ่ะเข้าใจไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นพระบ้านเราอยู่ในบ้านอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่ในป่าแล้วพื้นที่ก็เดินได้สะดวกก็ไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าแต่เราจะมาอ้างว่านี่ไงพระเจ้าอนุญาตให้มีถุงใส่รองเท้าก็บอกแล้วอนุญาตให้กับพระที่เขาอยู่ในป่าแล้วก็มีอันตรายเขาต้องเดินเหยียบน้ำบ้างอะไรบ้างนะเพราะป่ามันลึกบางทีเดินไปมันไม่มีใครถางไว้ก่อนมันก็มีน้ำเยอะก็ต้องใส่รองเท้าไปแต่เวลาเข้ามาในบ้านก็มีถุงใส่รองเท้าซะแต่เราพอเราไปอ้างว่าเนี่ยพุทธเจ้าอนุญาตให้มีถุงใส่รองเท้าแสดงว่าพุทธเจ้าอนุญาตใส่รองเท้านั่นคุณสรุปนะฮะเราไม่ป่วยไม่เจ็บไม่มีอันตรายก็อย่าไปใส่ใช่ไหมเพื่อฝึกเท้าให้หนาขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตเฉพาะถุงใส่รองเท้าพุทธเจ้าอนุญาตผ้าปิดฝีอนุญาตเมื่อไหร่ก็ทุกคนต้องเป็นฝีสิคุณเป็นฝีเมื่อไหร่คุณก็พกผ้าปิดฝีติดตัวไปปิดฝีขนาดเท่านั้นเท่านี้แต่คุณจะมาอ้างว่าเนี่ยพุทธเจ้าอนุญาตผ้าปิดฝีไปไหนก็ต้องเอาผ้าปิดฝีไปเดินนี่คุณก็ไม่ฉลาดอีกจริงไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าอนุญาตถุงใส่รองเท้าก็ไม่แปลว่าคุณจำเป็นต้องมีรองเท้าเดี๋ยวนี้เข้าใจผิดกันเยอะนะคะจริงๆแล้วพุทธเจ้าไม่ใส่รองเท้าเพราะเรื่องราวปรากฏอยู่ว่าภิกษุนั้นก็เรียนแบบแล้วก็เดินจนเท้าเจ็บ แต่พุทธเจ้าก็บอกว่ามันเจ็บก็ใส่ได้เขาก็ไม่ยอมงอแงพองอแงก็บอกงั้นเราอนุญาตภิกษุทั้งหลายถ้ามีแผลมีบาดเจ็บหรือมีอันตรายเช่นหินแหลมน้ำเยอะใส่รองเท้าสิลูกเดี๋ยวเขาก็จะว่าบวชเป็นลูกพุทธเจ้าแล้วทำไมไม่ฉลาดเดินเข้าไปในน้ำก็ชึกเสร็จแล้วก็เจ็บแล้วก็ป่วยแล้วก็มีกิเลสเกิดมากมายอะไรเงี้ยไม่ถูกนะลูกอย่างเงี้ยชีวิตของพุทธเจ้าเป็นชีวิตที่ reasonable มาเป็นชีวิตที่มีเหตุผลมากเพราะนั้นเราจึงพึ่งอัตตาฮะพึ่งอัตตาใครคะพระพุทธเจ้ากายกับใจที่สมมติชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราพึ่งผู้นี้ทีเดียวเพราะท่านสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเกิดเป็นผู้นั้นแล้วก็มาเกิดเป็นผู้นี้แล้วมาเกิดเป็นนกเป็นไก่เป็นกระทาเป็นอะไรนะคะเป็นนกยูงบ้างเป็นนั่นก็เล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าไม่โกหกนะฮะพระเจ้าไม่โกหกสร้างบารมีมาเรื่อยด้วยกายใจนั้นด้วยอัตตานั้นเราจึงพึ่งอัตตานั้นคือพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังกัจฉามิสรณะเลยธัมมังสรณังกัจฉามิก็คือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งและพระธรรมจะมาถึงเราไม่ได้ถ้าพระสงฆ์ไม่เอามาสอนเราก็เลยมีสังฆังสรณังกัจฉามิเข้าใจไหมแต่ต้องเป็นสังฆังที่เป็นสังฆะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้จริงเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตหิอัตโนนาโถบุคคลแหละเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้เกี่ยวข้องแหละเป็นที่พึ่งของผู้เกี่ยวข้องอัตตาแหละเป็นที่พึ่งของอัตตาโกหินาโถปโรสิยาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัตตาไม่เป็นที่พึ่งหรอกนะนะอัตนาหิสุทันเตนะนาถังรปติทุลพันติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบุคคลที่ฝึกตนได้ยากเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ได้ยากมากๆเลยนะการที่บุคคลฝึกตนมาดีแล้วสุทันเตนะนะเป็นบุคคลที่ฝึกตนมาดีแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งที่หาได้ยากมากอันนี้จริงไหมหาที่พึ่งแบบนี้ยากมากเข้าใจหรือยังอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลภติทุลพันติเนี่ยนะฮะมาจากเรื่องราวที่พระภิกษุคุยกันว่าโอ้พระเทวทัตนี่แย่จริงๆดูสินางภิกษุณีเนี่ยกับเนนน้อยเนี่ยนะสามเณรชื่อกัสสปะเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยพึ่งพระพุทธเจ้าจริงๆเลยเลยได้เป็นพระอรหันต์แต่นี่ดูสิไปบวชในสำนักเทวทัตนะเกือบพินาศเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยพุทธเจ้าเดินมาถามว่าเธอคุยอะไรกันพอบอกเรื่องราวเสร็จพุทธเจ้าก็บอกว่าสองคนเนี่ยเหรอไม่ใช่พึ่งฉันเฉพาะชาตินี้แต่พึ่งฉันเมื่อชาติก่อนด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เลยโอ้มันเป็นยังไงก็เลยให้เล่าให้ฟังให้เล่าให้ฟังพุทธเจ้าก็เล่าว่าชาตินึงพระพุทธเจ้าเกิดเป็นกวางหรือเป็นเนื้อชื่อว่านิโครทะส่วนเทวทัตคู่บารมีชื่อว่าสาขะเป็นกวางเหมือนกันเลยแล้วมีบริวารเป็นกลุ่มเหมือนกันทีนี้นางภิกษุณีนะฮะเป็นกวางที่เกิดอยู่ในกลุ่มของสาขะนะคะแล้วก็พระราชาเมืองนั้นน่ะก็เกิดชอบล่ากวางแล้วชอบกินเนื้อกวางแล้วก็ไปเกณฑ์ชาวบ้านให้ไปต้อนกวางแวดล้อมกวางไว้ชาวบ้านก็เบื่อมันเป็นเสียเวลาทำมาหากินชาวบ้านก็เลยไปล้อมป่าไว้เลยแล้วก็ต้อนกวางทั้งหมดนะทั้งสาขาทั้งนิโครทะเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะเข้าไปในอุทยานแล้วก็ปิดประตูขังไว้เลยแล้วก็ให้พระราชาว่าเอาเลยจะยิงตัวไหนก็ยิงไปพระราชาจะฉันเนื้อกวางเป็นประจำก็เลยให้พ่อครัวไปพ่อครัวก็ไปไล่ยิงพิ้ววิ้ววกวางก็วิ่งหนีกันก็โดนแข้งโดนขาบาดเจ็บกวางหัวหน้าสองตัวเนี่ยนะคือพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาปรึกษากันว่าเราเอาอย่างนี้ไหมเราเปลี่ยนเวรกันแล้วก็ให้กวางเนี่ยเดินไปแล้วให้เขาตัดคอปุ๊บแล้วมันไม่เจ็บมากมันจึ๊บเดียวแล้วมันไม่เจ็บทรมานดีไหมสาขะหรือเทวทัตนี่ก็โอเคส่งวันละตัวนะก็ส่งไปวันละตัวไปนอนที่ตะแลงแกงแล้วเขาก็ฝันจึ๊บเดียวก็เลยกวางอื่นก็อยู่เป็นสุขไม่โดนยิงโดนอะไรวันหนึ่งก็ถึงคิวนางกวางซึ่งตั้งท้องก็คือภิกษุณีรูปเนี้ยนะตั้งท้องแล้วก็เลยไปขอพระเทวทัตว่าขอสาขาเนี่ยขอกวางสาขาว่าขอให้ตัวอื่นไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวตัวเองคลอดแล้วตัวเองถึงจะไปสาขาบอกไม่ได้เว้นใครเว้นมันนางนี้ก็เลยร้องไห้เสียใจก็เลยวิ่งหนีไปอยู่อีกกลุ่มนึงคือไปหาพระโพธิสัตว์คือกวางที่ชื่อนิโครทะนิโครธเนี่ยนะฮะกวางนี้ก็บอกได้เดี๋ยวเราช่วยเธอกวางนี้ก็เดินไปที่ตะแลงแกงเลยแต่พอดีพระราชามีคำสั่งกับพ่อครัวนั้นว่าหัวหน้ากวางสองตัวนี้ห้ามฆ่าเด็ดขาดเพราะสวยมีขน งามหน้าเนี่ยขนเป็นสีทองเขาเนี่ยสีเงินนึกออกมั้ยกีบตีนแดงสวยอะไรเงี้ยพ่อครัวก็จำได้อยู่ดีๆพระโพธิสัตว์กวางชื่อนิโครธเนี่ยก็มานอนให้ฝันพ่อครัวก็ไม่ฝันบอกท่านไปไปไปก็ไม่ลุกไม่ลุกก็เลยไปแจ้งพระราชาพระราชามาก็บอกว่าท่านลุกเถอะเราไว้ชีวิตท่านสำหรับท่านเนี่ยเราไว้ชีวิตกวางนิโครธไม่ลุกฮะโนแล้วก็มองไปที่กวางทั้งหลายนะเธอไม่ฆ่าฉันเธอก็ฆ่าเพื่อนฉันฉันไม่ลุกพระราชาก็บอกโอเคโอเคโอเคกวางทั้งหมดทั้งสองกลุ่มนี่ไม่ฆ่าแล้วกวางนิโครธไม่ลุกไม่ลุกไม่อ่ะก็มองออกไปรอบๆโอเคโอเคโอเคเอาไม่ฆ่าเลยอ่ะสัตว์บนพื้นโลกนี่ไม่ฆ่าแล้วเนี่ยลุกลุกลุกลุกลุกไม่ลุกมองไปบนฟ้าพระราชาโอเคโอเคลุกเถอะลุกเถอะแม้แต่สัตว์ที่อยู่บนอากาศข้าพเจ้าก็จะไม่ฆ่ากวางไม่ลุกนอนแล้วเอาตีนชี้ไปในน้ำนู่นนู่นนู่นโอเคโอเคโอเคสัตว์ทุกชนิดจะไม่ฆ่าเลยนะกวางนี่โครธก็เลยลุกขึ้นเห็นไหมว่ากวางซึ่งเป็นแค่กวางเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในภพนี้ฮะเป็นอัตตาไหมคะแต่อัตตาตอนนี้ฮะอัตตาตรงนี้ฮะเป็นที่พึ่งของสัตว์ตั้งเยอะเป็นล้านล้านตัวพระราชาไม่ฆ่าแล้วเห็นไหมนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสร็จแล้วนางกวางนั้นก็เกิดลูกออกมาลูกมันก็วิ่งเล่นไปวันหนึ่งก็มาขอแม่แม่แม่แม่นุกเขาไปวิ่งเล่นกับกลุ่มสาขาได้ไหมเนี่ยเท่านั้นนะฮะก็เลยเกิดสุนทรพจน์ขึ้นนะใช่ไหมเจ้าอะตายอยู่ในที่นี้นะตายอยู่กับนิโครธเนี่ยพูดง่ายๆว่าตายกับบัณฑิตดีกว่าไปมีชีวิตอยู่กับคนพาลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในชาตินั้นแล้วชาตินี้สองคนแม่ลูกเนี่ยก็เป็นที่พึ่งก็คือนางอยากบวชตั้งแต่เด็กละแต่ว่าบวชไม่ได้ก็เลยตัดสินใจแต่งงานเพื่อที่จะไปขอสามีนะก็ขอสามีแต่งงานสามีก็ไม่ให้บวชแต่วันหนึ่งก็มีงานนักขัตฤกษ์นางภรรยานี้ก็ไม่แต่งตัวเลยทำตัวมอซอมอกซอกสามีก็เลยไปชดประชันโอ้โหคนทั้งเมืองเขาแต่งตัวกันแล้วเธอว่าแล้วนางก็เลยพรรณนาความสกปรกของร่างกายยาวเหยียดสามีฟังแล้วเหมือนก็ฟังเทศเลยอ่ะบอกโอ้ยทำไมเธอไม่บวชซะนางดีใจโอ้ยท่านอนุญาตแล้วใช่ไหมเนี่ยก็รีบไปขอบวชนะไปบวชกับพระเทวทัตไปอยู่ใกล้ๆไปอยู่สำนักภิกษุณีที่เป็นกลุ่มเทวทัตแล้วต่อมานางก็ตั้งท้องบอกเทวทัตว่านางไม่เคยผิดศีลเลยนะนางต้องสึกไหมเนี่ยเทวทัตก็บอกโอ้ตั้งท้องก็ต้องสึกสินางก็เลยร้องไห้ว่าฉันไม่ได้บวชอุทิศเธอฉันบวชอุทิศพระเจ้าก็เลยไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ช่วยทันทีเพราะรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องแคลงใจก็เรียกประชุมพระเจ้าประสิทธิโกศลอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงนะฮะในระดับนั้นในระดับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายก็มาตรวจคันทุกคนก็พูดลงกันว่าคนนี้ตั้งท้องก่อนบวชนะคะก็อยู่ไปก็ไม่ต้องสึกจากนั้นก็มีลูกออกมาตั้งชื่อว่ากัสสปะเพราะนางคงจะนับถือพระมหากัสสปะนะคะก็เรียกกัสสปะเสร็จแล้วพระราชาประสิทธิโกศลก็มาวัดมากราบพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงเด็กร้องวิ่งเล่นจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าก็เอ๊ะเด็กที่ไหนก็เด็กคนนั้นไงพอจำได้พระราชาเลยเอาไปเลี้ยงเป็นพระโอรสนะคะซึ่งมีแม่เยอะมากเลยเด็กคนนี้ก็แปลกใจทำไมแม่เยอะจังเลยคนนี้ก็แม่คนนี้ก็แม่เด็กคนอื่นมีแม่คนเดียวพระราชาเลยจำเป็นต้องเล่าเรื่องให้ฟังพอเล่าฟังสักคนตอนนั้น7ขวบก็เศร้านะฮะว่าโอ้เรามีแม่เป็นภิกษุณีก็เลยไปบวชตอนอายุ7ขวบแล้วก็อยู่ไปไม่บรรลุอะไรถึง12ขวบที่เพื่อนของเนนน้อยเนี่ยเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกก็เห็นว่าเพื่อนไม่บรรลุสักทีก็เลยลงมาช่วยฮะตั้งคำถาม15ข้อแล้วบอกว่ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ท่านได้คำตอบเนนก็ไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าตอบครบข้อที่15บรรลุอรหัตผลนี่คือเนนน้อยพึ่งพระพุทธเจ้าโดยพึ่งธรรมนะคะแล้วเนนก็กลับมาโปรดแม่คือภิกษุณีนางแม่นี่ก็ตั้งแต่เนนน้อย7ขวบจากไปร้องไห้ทุกวันเลยต้องให้ทุกวันคิดถึงตอนกลางวันก็ทำหน้าตาเฉยพอตกกลางเย็นก็ไปแอบร้องไห้อยู่อย่างนั้นคิดถึงลูกมากไม่บรรลุอะไรเลยแต่พระเจ้าก็ไม่ยุ่งด้วยไม่ถึงเวลา maturity มันยังไม่ถึงปล่อยร้องไห้ไปร้องไห้ไป วันหนึ่งก็ไปบิณฑบาตก็ไปพบเนนน้อยเนนน้อยก็ทักแม่พอรู้ว่าเป็นเนนน้อยก็ทิ้งบาตรวิ่งก็ไปจับชายผ้าเนนน้อยก็รู้ว่าแม่เนี่ยยังไม่ได้

0: บรรลุอะไรก็เลยจะช่วยแม่ก็ในการพูดให้แม่เนี่ยได้คิดพูดแรงๆให้ได้คิดบอกบวชมาตั้งนานความอะไรอาวรณ์แค่นี้ตัดไม่ขาดโอ้โหเราก็ภิกษุณีรูปหนึ่งเชียวนะเนี่ยเราร้องไห้ถึงเขาตั้ง10ปีอ่ะเพราะว่าเอาไปเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่ะแต่ว่าออกบวชไม่7ขวบนะฮะแต่ดูสิเจ็บใจมากเลยก็เลยไปเดินจงกรมนั่งสมาธิก็อาศัยธรรมะพุทธเจ้าอีกก็บรรลุพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านางนี้กับลูกน้อยไม่ใช่พึ่งเราเฉพาะชาตินี้คำว่าอัตหิอัตโนนาโถคาถานี้เกิดมาตรงนี้แต่ประเทศไทยเราเริ่มมักง่ายมากขึ้นเราก็หยิบมาแค่บาทเดียว1คาถามันมี4บาทบาทที่1คือบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นที่พึ่งของผู้เกี่ยวข้องนะฮะสิ่งอื่นนอกจากผู้เกี่ยวข้องเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเดนะเพราะบุคคลผู้เกี่ยวข้องผู้ฝึกตนดีแล้วนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ได้แสนยากนี่ฮะนี่คือความหมายของ1คาถาแต่เราเอามาบาทเดียวอัตติอัตโนนาโถฉันน่ะเป็นที่พึ่งของฉันตนเป็นที่พึ่งของตนก็ไปเข้าใจแคบแล้วพอบอกโกหินาโถปโรสิยาซึ่งต้องแปลว่าสิ่งอื่นนอกจากอัตตาเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็กลับไปแปลว่าใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้มันจะยิ่ง reasonable ไปใหญ่ยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่ว่ามีเราเท่านั้นและเป็นที่พึ่งของเราคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ไปเข้าใจผิดอย่างนั้นอีกแต่อีก2บาทก็ไม่เอามาแปลต่อว่าเพราะว่าบุคคลที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจึงจะเป็นที่พึ่งที่ได้ยากนะไม่ใช่ได้ง่ายๆนะเนี่ยก็สรุปแล้วที่พึ่งก็ไม่ใช่ได้ง่ายๆแต่ต้องเป็นอัตตาซึ่งต้องเป็นกายใจที่ฝึกดีแล้วมีแต่กายอย่างเดียวก็เรียกว่าศพไม่เรียกว่าอัตตามีแต่ใจอย่างเดียวบ้าแล้วมันจะมาสอนยังไงมันจะปากที่ไหนมาสอนน่ะมันจะตาที่ไหนมาอ่านพระไตรปิฎกอ่ะมีแต่ใจอย่างเดียวมันก็ต้องมีทั้งกายทั้งใจซึ่งเราสมมติเรียกว่ามนุษย์บ้างบอดี้มันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานบ้างแล้วก็เรียกว่าสัพพใหญ่ก็คืออัตตาเหมือนกับคำว่ายานพาหนะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ชัดเจนว่าอัตตหิอัตโนนาโถต้องแปลอย่างนี้นะคะแต่คนไปแปลผิดนะก็ไปแปลว่าฉันเป็นที่พึ่งของฉันคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้นะผู้นี้ก็ผิดศีลแล้วพ่อแม่คุณล่ะไม่ใช่ที่พึ่งคุณหรือไงนะฮะนี่การแปลผิดอีกวัดหนึ่งแปลผิดหนักเข้าไปอีกนะฮะตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วตนจะไปเป็นที่พึ่งของใครได้ ไปโน่นอีกน่ากลัวมากนะการแปลบาลีผิดเพราะไม่เรียนบาลีเนาะได้นำธรรมะของพุทธเจ้ามาอธิบายเพิ่มพลังจิตให้แก่ท่านทั้งหลายคือเพิ่มพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้รับความสุขมีพลังจิตเพิ่มพูนจากคำสอนของพุทธเจ้าแล้วอย่าเฉยชาอย่านิ่งดูดายอย่าลืมคุณพระรัตนตรัยจงช่วยกันประกาศพระศาสนาจงช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้นำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่าอัตตทีปาภิกขเววิหรตะอัตตสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณาบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ศีลแปลว่าปกติ
1: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
0: ศีลแปลว่าเย็นใจ
1: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
0: ศีลแปลว่าดีเลิศ
1: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
1: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
0: ส่วนบุคคลใด

0: ริญเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจอ
2: ย่างยั่งยืนเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
3: ที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับมิสเตอร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและปภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไป